นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอ่ะแค่เพศตัวเองอ่ะคุณยังลืมอ่ะเอาไปกรอกใหม่อีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: 8 24 39 27 33 39 43
1: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
2: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
1: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยิ่งไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเรียนโอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
5: ผมด้วยครับ
0: ผมด้วยครับ
4: หนูด้วยค่ะ
5: ผมด้วยครับ

แล้วออกไปโชคดีนะครับ

0: ยเปิดประตูดิวะอะไรยืนมาเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูไปได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: นายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
2: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
2: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
2: ได้

0: จะแปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าอะไรครับ
2: นายต๊อดฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินล้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านด้านอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: รามาอยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง

0: ของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
1: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
0: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
2: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
0: ขอโทษข
2: ้
0: าแค
2: ่
0: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
1: ถ้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
0: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
1: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
1: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
3: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
1: ถูกต้องแล้ว
0: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
1: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบหืมหืม
2: ฮะ
1: เอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
2: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้
1: ฮะ
2: ที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
0: ช่วย
2: ไอ
6: ้เฮ้ยเข็มทอง
0: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
6: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลัง

มีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำ

0: ให้ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
4: right,
3: be eating.
4: Right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียง

หลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงอิงด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่ครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญ คนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อน
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ พักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสา

0: ไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วไปบ้านกันก่อนเร็ว
1: แม่อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

แอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ

0: ฉลยไขมันถูกต้องแล้วครับภาพมะเขือเทศ
1: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร่ถูกต้องแล้วครับภาพขนมไข่หงนี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
1: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
0: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
1: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
2: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
0: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
1: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีน

0: อีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่กุ้งฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่หนึ่งฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
1: ขอบคุณค่ะครู
0: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
0: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
0: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
1: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
1: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประ

ยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็น

0: สนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่ครูให้นักเรียนมาแสดงบทบาทสมมุติในการอ่านประโยคพร้อมระบุและใส่ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆเข้าไปจำได้ไหมคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆแสดงอารมณ์ต่างๆเรียกว่าคำอะไรต่อดังๆครับ
1: คำอุทาน
0: เรียกว่าคำอุทานซึ่งคำอุทานเนี่ยมักจะอยู่ตำแหน่งใดของประโยคจะอยู่ตำแหน่งด้านหน้าของประโยคก็คือปรากฏอยู่ด้านหน้าของประโยคเลยแล้วคำอุทานเนี่ยจะมีเครื่องหมายชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ด้านท้ายของคำอุทานเพื่อแสดงให้รู้ว่าคำเนี้ยหมายถึงคำอุทานเครื่องหมายอะไรครับ
1: อ
0: ัศเจรีตอบดังๆให้ปลายทางได้ยินด้วยเครื่องหมาย
1: อัศเจรี
0: หรือถ้าพูดให้ง่าย

0: ง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าเครื่องหมายตกใจเคยได้ยินไหมเคยนะครับก็จะเรียกว่าเครื่องหมายอัศจรรย์อ่ะก็ทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาไปแล้วนะครับและชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วเราเรียนมาทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1คือทักษะสัมพันธ์สู่วรรณกรรมพื้นบ้านหน่วยการเรียนรู้ที่2คือขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและหน่วยการเรียนรู้ที่3มีชื่อว่า
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: ภาษาพ
0: ั
1: ฒนาช
0: ีวิตและหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อว่าวินิจภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งชั่วโมงนี้ตามที่บอกก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วทุกครั้งเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับตอบดังๆทำ
1: แบบ
0: ประเมินเป็นแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนก็จะต้องทำเครื่องหมายถูกในช่องตารางคุณสมบัติที่นักเรียนทำได้แล้วก็เขียนบรรยายหรือเขียนตอบคำถามในสิ่งที่ตนเองทำได้สิ่งที่ตนเองจะต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับหลักภาษาแล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับแบบรายการต่างๆเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ดูตัวอย่างแบบรายการต่างๆที่ครูโอนำมาให้นักเรียนได้ดูปลายทางก็ดูด้วยนะครับแบบรายการนี้นักเรียนเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นแบบรายการใดอันใบฝากเงินนะครับของธนาคารออมสินนะครับซึ่งครูโอได้ยกตัวอย่างซึ่งในแบบฝากเงินหรือใบฝากเงินเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนักเรียนจะต้องเขียนอะไรบ้าง
1: ชื่อ
0: ของใคร
1: ช
0: ื่อเจ้าของบัญชีหรือชื่อของผู้ฝากนะครับและต้องเป็นบัญชีเดียวกันนะครับมีการเขียนวันที่ด้วยสาขาต้องระบุว่าเราไปฝากเงินณสาขาใดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินส่วนใหญ่จะใช้เลขไทยหรือเลขอาหรับถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเราไปฝากเงินเราต้องใช้เลขอาหรับเป็นเลขสากลที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นระบบพื้นฐานนะครับต่อมาเขียนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวได้ไหมเช่นครูโอฝากเงิน500บาทครูโอต้องเขียนตัวหนังสือว่าอย่างไรบ้าง500บาททวนใช่ไหมครับเป็นการเขียนตัวหนังสือกำกับเอาไว้และสุดท้ายต้องลงชื่อผู้ฝากเงินนะครับว่าเราเป็นผู้ฝากตัวจริงนะครับนักเรียนครับแบบรายการต่อมาชื่อว่าแบบรายการใดครับอ่านพร้อมกันซึ่งก็เป็นคำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนรู้จักบัตรประจำตัวประชาชนไหมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือบัตรประชาชนทุกคนมีไหมครับใครยังไม่มียกมือขึ้นแสดงว่าทุกคนมีแล้วปลายทางมีไหมครับบัตรประชาชนซึ่งทุกคนจะมีซึ่งบัตรประชาชนมีวันหมดอายุไหม
1: มี
0: วันหมดอายุหรือถ้าประสงค์ทำใหม่ต้องเกิดจากสาเหตุเช่นหายมีอะไรอีกบ้างชำรุดใช่ไหมครับชำรุดเสียหายจะต้องมีบัตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนไปทำเรื่องหรือไปขอมีบัตรใหม่หรือไปทำบัตรประชาชนนักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการกรอกข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอได้รับทราบความประสงค์ของนักเรียนนะครับต่อมาในส่วนแบบรายการที่เป็นพัสดุรู้จักพัสดุไหมพัสดุที่เราส่งทางไปรษณีย์ก็ดีนะครับหรือบริษัทต่างๆที่เป็นของเอกชนนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลซึ่งถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยชื่อที่อยู่ผู้ส่งและชื่อที่อยู่ผู้รับเป็นคนเดียวกันทำไมเขาจึงเขียนหาตัวเองทราบไหม ชื่อและที่อยู่ผู้รับผู้ส่งเป็นคนเดียวกันแต่ที่อยู่ต่างกันไหมแสดงว่าผู้ส่งพัสดุคนนี้เขามีที่อยู่สองที่หรืออาจจะมีบ้านสองหลังส่งจากบ้านหลังนี้ส่งวันจันทร์พัสดุอาจจะไปถึงวันพุธพฤหัสศุกร์เวลาที่เขากลับบ้านหรือกลับไปพักผ่อนยังบ้านอีกหลังหนึ่งเขาก็ค่อยไปรับพัสดุแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแล้วเวลาเขียนกรอกข้อมูลนักเรียนก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าชื่ออะไรที่อยู่อะไรบ้างจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ที่ครูโอย้ำนักย้ำหนาว่าเวลาเขียนจดหมายจ่าหน้าซองก็จะต้องทำไมใส่รหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนและถูกต้องนะครับต่อมาแบบรายการนี้รู้จักไหมรู้จักไหมครับเป็นการสร้างบัญชี Google นะใครมีบัญชี Google แล้วยกมือขึ้นโอ้ส่วนใหญ่มีนะครับปลายทางมีไหมครับต้นทางมีทุกคนเลยเอามือลงในการสร้างบัญชี Google เนี่ยนักเรียนก็จะต้องกรอกชื่อสกุลนะครับแล้วก็ตั้งอีเมลของตัวเองขึ้นมาแล้วแต่จะตั้งเป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษเอาชื่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนแล้วใส่ตัวเลขก็ได้หรือบางคนอาจจะใส่พศเกิดใช่ไหมครับตามความชอบของเราอยู่ที่ว่าเราตั้งแล้วจะต้องไม่ซ้ำกับอีเมลของผู้อื่นนะครับต่อมาครับคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเคยกรอกแบบรายการใดมาบ้างและเคยกรอกในโอกาสใดเคยไหมผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ไหนใครเคยกรอกใบฝากเงินถอนเงินของธนาคารโรงเรียนบ้างธนาคารโรงเรียนของเรายกมือขึ้นมีใครไหมมีหลายคนนะครับเอามือลงใครเคยสร้างบัญชี Google เพื่อสืบค้นข้อมูลมีไหมมีใครสร้างบัญชี Google เพื่อเล่นเกมมีไหมเนี่ยไม่มีมีน้อยนะครับเอามือลงก็แล้วแต่สิทธิของบุคคลนะครับว่าจะสร้างบัญชี Google ไปเพื่ออะไรแสดงว่าโดยภาพรวมเนี่ยนักเรียนก็ล้วนแต่เคยกรอกแบบรายการมาแล้วทั้งสิ้นนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าแบบรายการเหล่านี้ที่ครูโอนำเสนอและยกตัวอย่างมานั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือไม่อย่างไรคิดว่าเกี่ยวข้องไหมโตขึ้นบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทองไม่รู้จะเอาเงินทองไปเก็บไว้ที่ใดก็ต้องเอาเงินทองเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อไปฝากไว้ที่ธนาคารนักเรียนก็จะต้องมีการเขียนใบฝากเงินแล้วก็เมื่อโตขึ้นเนี่ยบัตรประชาชนของนักเรียนมีวันหมดอายุไหมมีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องไปที่ว่าการอำเภอไปเทศบาลได้ไหมบางที่อาจจะได้นะครับอย่างแถวกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่มีอำเภอเขาจะมีการปกครองเป็นเขตเช่นเขตหนองแขมเขตบางนาเขตบางแคผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตก็จะต้องไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตสมัยครูโอเคยเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตหนองแขมครูโอก็จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตหนองแขมเป็นต้นแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับคำถามคือถ้าจำเป็นต้องกรอกแบบรายการดังกล่าวนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าต้นทางกับปลายทางนะครับจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบรายการดังกล่าวเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรเช่นถ้าเป็นใบฝากเงินนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อสกุลเจ้าของบัญชีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนจำนวนตัวเลขที่เป็นตัวเลขแสดงจำนวนเงินให้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเขียนคำอ่านด้วยเช่นนักเรียนจะฝากเงิน 1,000 บาทนักเรียนก็ต้องเขียนตัวหนังสือว่า 1,000 บาททวนนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อนี่ก็คือตัวอย่างของใบฝากเงินนะครับต่อมาถ้าเป็นแบบคำร้องหรือคำขอมีบัตรประชาชนใหม่นักเรียนก็จะต้องกรอกข้อความกรอกชื่อสกุลให้ถูกต้องกรอกเลขประจำตัว13หลักใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมอีกแจ้งความประสงค์ว่าจะทำบัตรใหม่หรือทำไมครับ

กรณีบัตรหมดอายุก็จะต้องต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับและถ้าเป็นพวกแบบรายการต่างๆที่จะต้องกรอกอีกบ้างเช่นอะไรบ้างพัสดุใช่ไหมครับแบบส่งพัสดุทางไปรษณีย์นักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็คือตัวเราเนี่ยชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรืออาจจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนรวมไปถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับก็ต้องเขียนชื่อสกุลให้ชัดเจนที่อยู่ของผู้รับตั้งแต่บ้านเลขที่ซอยตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องกรอกจริงๆนักเรียนก็ต้องกรอกให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับและจุดประสงค์ในการเรียนชั่วโมงนี้นะครับก็คือบอกหลักการกรอกแบบรายการให้ได้ว่าจะต้องมีหลักการกรอกแบบรายการอย่างไรกรอกอย่างไรจึงจะถูกต้องต่อมาข้อที่2เขียนข้อมูลตามแบบรายการได้ถูกต้องครบถ้วนถ้ากรอกไม่ครบถ้วนแบบกรอกรายการนั้นก็จะไม่สมบูรณ์และสุดท้ายบอกความสำคัญของการกรอกแบบรายการให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดอ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: เด็กๆคิดว่ามีความสำคัญไหมครับไหนใครจะตอบได้บ้างโซเฟียเดี๋ยวลองตอบคำถามให้ต้นทางได้ปลายทางได้ฟังพร้อมกัน
1: มีความสำคัญค่ะเพราะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบรายการค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการกรอกแบบรายการเนี่ยนักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่างๆดังนั้นมีความสำคัญไหมมีการกรอกแบบรายการก็จะมีความสำคัญเพราะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบรายการนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับคำถามคือถ้านักเรียนกรอกแบบรายการไม่ครบถ้วนจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรทศพร
2: มีผลกระทบครับเพราะถ้าหากข้อมูลกรอกไม่ครบถ้วนอาจทำให้พลาดโอกาสบางเรื่องได้ครับ
0: สำหรับความคิดเห็นของทศพรก็คือว่าถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางเรื่องก็ได้นะครับซึ่งก็ตรงกับความคิดเห็นของครูโอนะครับว่าในการกรอกแบบรายการนั้นนะครับมีผลกระทบแน่นอนถ้าเรากรอกแบบรายการผิดเพราะถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในสิ่งสำคัญและสิ่งที่ผู้ให้กรอกนั้นต้องการก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางเรื่องได้เช่นนักเรียนจะไปสมัครงานการไปสมัครเข้าทำงานนั้นสิ่งสำคัญที่บริษัทหรือองค์กรอยากรู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแต่นักเรียนไม่ยอมกรอกหรือลืมกรอกข้อมูลความสามารถพิเศษก็อาจจะทำให้พลาดการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ได้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถต่างๆด้านทักษะก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเวลานักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการที่เป็นส่วนความสามารถให้ครบถ้วนด้วยนะครับต่อมาเรามาทราบความหมายเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการพร้อมกันเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านลองศึกษาดูพร้อมกัน3 4

0: ราจะต้องกรอกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหรือรายละเอียดที่เขากำหนดไว้เช่นถ้าเป็นตัวเลขส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกครับเป็นตัวเลขอาหรับิกเพราะเป็นตัวเลขสากลในการปฏิบัตินะครับต่อมาถ้าเป็นตัวหนังสือก็จะเป็นตัวอักษรไทยบางที่อาจจะให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัดความรู้และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเราก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยชื่อสกุลของเราเราต้องสามารถเขียนชื่อสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ไหนใครไม่มั่นใจหรือไม่สามารถเขียนชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้นไม่มีใครเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้นปลายทางยกมือขึ้นด้วยนะเขียนได้ไหมครับเขียนได้เอามือลงแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเขียนชื่อสกุลของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ต่อมาสัญลักษณ์เช่นในการกรอกข้อมูลที่เป็นแบบแผนที่รู้จักแผนที่ไหมแผนผังทางเข้าบ้านอาจจะให้บริษัทหรือองค์กรเนี่ยส่งพัสดุส่งใบตอบรับเข้าทำงานเนี่ยไปหานักเรียนก็ต้องกรอกที่อยู่ถ้านักเรียนเขียนแผนผังการไปบ้านของตนเองด้วยก็จะทำให้ทำไมบุรุษไปรษณีย์พนักงานส่งพัสดุสามารถส่งพัสดุของตนเองของนักเรียนไปยังบ้านได้ถูกต้องนะครับต่อมาถ้าเป็นรูปภาพล่ะเช่นให้นักเรียนวาดรูปภาพที่สอดคล้องกับแบบกรอกรายการแล้วนักเรียนไม่สามารถวาดได้นักเรียนเว้นว่างเอาไว้แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่นักเรียนคิดว่าแบบกรอกรายการนี้จะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆถือว่าสำคัญไหมครับสำคัญต่อมาในส่วนของการเขียนการกรอกแบบรายการเนี่ยจะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้ทำไมครบถ้วนถ้าเขียนไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือองค์กรหรือหน่วยงานก็จะได้รับข้อมูลของเราที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้านักเรียนกรอกได้ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือองค์กรก็จะสามารถนำข้อมูลไปไหนไปใช้ในโอกาสต่างๆหรือโอกาสถัดไปได้นะครับต่อมาถ้าเราเป็นผู้สมมุติว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เขียนแบบรายการนักเรียนก็จะต้องอ่านแบบรายการให้ทำไมก่อนให้เข้าใจก่อนกรอกและข้อมูลที่กรอกต้องกรอกให้ถูกต้องเหมาะสมตามความเป็นจริงกรอกข้อมูลเท็จได้ไหมเช่นสมัครเข้าทำงานเราจบปริญญาตรีแต่ไปกรอกในใบสมัครงานว่าจบปริญญาโทปริญญาเอกแบบนี้ถือว่าโกหกไหมโกหกข้อมูลเป็นเท็จโกหกหลอกลวงนะครับเมื่อสืบทราบภายหลังก็อาจจะถูกดำเนินคดีความได้หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทราบเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อเข้าสู่หลักการเขียนแบบรายการพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับ3 4ในการกรอกแบบรายการนั้นจะต้องมีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างใครตอบได้ครับยกมือนวินครับเดี๋ยวให้นวินเนี่ยอธิบายแล้วก็บอกเพื่อนทางต้นทางและปลายทางได้เลยครับ
1: เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนประวัติทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนในการกรอกแบบรายการนั้นข้อควรที่ปฏิบัติก็จะต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนดังที่นวินตอบเช่นประวัติอะไรได้บ้างประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาบัตร ประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเก่งมากเลยนะครับนวินต่อมานะครับคำถามข้อต่อมาให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเหมือนเดิม3 4

0: อย่างไร
1: ถ้าจะต้องกรอกแบบรายการให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างใครตอบได้ครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
2: อ่านแบบรายการให้เข้าใจเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
1: ก็จะต้องอ่านแบบรายการนั้นๆให้เข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายทำไมต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
2: เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายครับแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น
1: เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะท้อนคุณภาพที่ดีของผู้เขียนด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้ฉัตรมงคลเพราะถ้านักเรียนเนี่ยเขียนด้วยลายมือที่ไม่เป็นระเบียบไม่สวยงามหรืออ่านแล้วอ่านไม่ได้เรื่องก็จะต้องปรับปรุงการเขียนของตนเองนะครับดังที่ทราบก็จะต้องทำความเข้าใจแบบรายการนั้นให้เข้าใจเพราะถ้าไม่ทำความเข้าใจก็อาจจะกรอกผิดได้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองวิเคราะห์หลักการกรอกแบบรายการจากตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนถ้าปลายทางมองไม่เห็นก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆที่หน้าจอได้เลยนะครับลองดูซิครูมีตัวอย่างมาให้ดูให้นักเรียนวิเคราะห์จากตัวอย่างก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกรอกแบบรายการนั้นลองมาดูพร้อมกันว่าตัวอย่างนี้สามารถวิเคราะห์หลักการได้อย่างไรบ้างครับได้ไหมลูกในออกสังเกตว่าแบบรายการนี้ลายมือเป็นอย่างไรอ่านง่ายไหมอ่านง่ายเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับ
0: เป็น
1: แล้วก็อ่านง่ายเข้าใจชัดเจนการกรอกข้อมูลการกรอกข้อมูลในแบบรายการนี้ครบถ้วนไหมใครว่าครบถ้วนบ้างใครสังเกตเห็นบ้างว่าขาดอะไรไปขาดอะไรครับขาดเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งในการกรอกข้อมูลต่างๆถ้าเขามีให้กรอกนักเรียนก็ต้องกรอกให้ครบถ้วนใช่ไหมแล้วเหลืออะไรอีกไหมอย่างอื่นครบถ้วนไหมครับการลงชื่อชัดเจนไหมอาจจะเป็นลายมือชื่อลายเซ็นหรือเขียนชื่อสกุลก็ได้อย่างอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับมีรอยยับรอยฉีกขาดไหมไม่มีแสดงว่าแบบรายการนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เพียงแต่เลขประจำตัวประชาชนนั้นวันนี้ครูโอยกมาเป็นตัวอย่างจึงไม่ได้ใส่มาให้ก็เป็นการสมมุตินะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการกรอกแบบรายการพร้อมกันข้อที่1อ่านแบบสำรวจรายการให้เข้าใจว่าจะต้องกรอกอะไรบ้าง2เริ่มเขียนข้อมูลตามความเป็นจริงห้ามโกหกห้ามสร้างหลักฐานเท็จสิ่งที่กรอกลงไปจะต้องเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงเท่านั้นนะครับต่อมาเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยดังตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้หากสงสัยหรือไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่เช่นนักเรียนจะไปศึกษาต่อชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะต้องมีการกรอกใบสมัครใช่ไหมครับใบสมัครเข้าศึกษาต่อเข้าเรียนต่อถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนต้องถามใครถามเพื่อนได้ไหมไม่ได้ถามผู้ปกครองได้ไหมไม่ได้เพราะต้องถามเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทราบว่าใบสมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างเว้นแต่ว่านักเรียนลืมเลขประจำตัวประชาชนถามผู้ปกครองได้ลืมหมู่เลือดก็ถามผู้ปกครองได้นะครับต่อมานักเรียนต้องทำไมเมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องมีการอ่านทบทวนอีกครั้งเพื่อตรวจทานครับว่าเราเขียนถูกหรือเขียนผิดและสุดท้ายไม่ทำแบบรายการ

อันนั้นฉีกขาดหรือยับเป็นรอยยับจนเกินจุดที่รับได้นะครับแล้วในการเขียนนั้นถ้าเขียนผิดต้องใช้ปากกาลบคำผิดหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่มีการขีดค่าด้วยการขีดค่าเนี่ยถือว่าเป็นการไม่เคารพผู้รับแบบรายการนั้นยิ่งขีดค่าเยอะๆขีดค่าแบบเสียๆหายๆหรือขีดค่าแบบไม่เกรงใจผู้อื่นเข้าใจไหมขีดค่าแบบไม่เกรงใจผู้อื่นก็คือขีดอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่สนใจว่าผู้อ่านเนี่ยเขาจะอ่านออกหรือไม่แบบนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับตัวอย่างใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบรายการต่างๆแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกรอกแบบรายการแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนได้ลองสมมุติว่าตัวเองเนี่ยไปสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ตอนนี้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางครับมีโรงเรียนในดวงใจหรือยังมียังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะไปเรียนต่อที่อื่นๆนะครับอย่างโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็มีระดับชั้นมัธยมศึกษารองรับนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือนักเรียนอาจจะไปโรงเรียนประจำอำเภอก็ได้โรงเรียนประจำจังหวัดได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความฝันความชอบความมุ่งหมายของแต่ละคนนะครับสำหรับการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อสกุลนักเรียนชื่ออันนี้จำได้ไหมใครจำชื่อตนเองไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีนะครับชื่อเล่นแล้วก็เลขประจำตัวประชาชน13หลักระบุเพศด้วยเพศชายกับเพศหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดต้องระบุให้ชัดเจนแล้วก็อายุนะครับเชื้อชาติสัญชาติศาสนาแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถติดต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันอนาคตลำดับเลขบุตรก็คงที่เหมือนเดิมนะครับเช่นเราเป็นบุตรคนที่1เราก็เป็นบุตรคนที่1จนตายเลยนะครับต่อมาในส่วนของการอยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่กับใครปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกรอกให้ชัดเจนเพื่อที่โรงเรียนเนี่ยจะได้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณานะครับเป็นที่เข้าใจนะครับไม่ยากต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่10การกรอกแบบรายการโดยให้นักเรียนกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ปรากฏส่วนรูปถ่ายนักเรียนค่อยไปติดที่บ้านแต่ถ้ามีที่โรงเรียนปลายทางก็สามารถนำรูปถ่ายโดยขอจากคุณครูประจำชั้นมาติดที่แบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจำข้อมูลใดไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนถ้าไม่มั่นใจก็เขียนด้วยดินสอก่อนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับ นักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ลงมือทำใบงานที่10ได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเขียนแบบรายการซึ่งแบบรายการที่นักเรียนกำลังกรอกอยู่นั้นคืออะไรครับใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ดังที่ได้บอกไปแล้วสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ติดรูปหรือไม่ได้นำรูปมาหรือไม่มีรูปก็ยังไม่ต้องติดให้ไปติดที่บ้านหรือทำในชั่วโมงว่างก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูปลายทางมีรูปก็สามารถนำมาให้นักเรียนติดเพื่อที่จะให้แบบรายการนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนักเรียนครับถ้านักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนจะต้องไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะมีโอกาสได้เขียนใบสมัครด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทราบเป็นเบื้องต้นแล้วว่าเวลาที่จะไปกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อนั้นนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างและจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันครูขออาสาสมัครเป็นตัวแทนสัก2คนใครบ้างออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยครับฉัตรมงคลกับนนทภัทรออกมายืนหน้าชั้นเรียนครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลบอกเพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางก่อนนะครับว่าจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1: ได้รู้วิธีการกรอกใบสมัครเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ครับ
0: ว่าจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างครับเช่น
1: ชื่อบ้านที่อยู่เลข13หลักหรือเบอร์โทรติดต่อครับ
0: เป็นเบอร์โทรของใคร
1: ของผู้ปกครองหรือตัวเราเองครับ
0: ครับต่อไปนนทภัทรนอกจากที่ฉัตรมงคลยกตัวอย่างมาแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องกรอกให้ครบถ้วน
2: บ้านที่อยู่ครับ
0: เลขที่อยู
2: ่เลขประจำตัวประชาชนครับ
0: เลขประจำตัวประชาชนอะไรอีก
2: ประวัติการศึกษาครับ
0: ประวัติการศึกษาเราจำเป็นที่จะต้องบอกว่าเราจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนใดใช่ไหมครับอาจจะมีการระบุสังกัดหรือระบุอำเภอจังหวัดก็ได้เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราต้องลงชื่อของใคร
2: ของเราครับ
0: ลงชื่อของตนเองก็คือผู้กรอกก็คือตัวเราเองว่าข้อมูลที่เรากรอกนั้นเป็นความจริงและที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เราจะต้องติดอะไรครับ
2: ติดรูปเราครับ
0: ติดรูปถ่ายซึ่งเป็นรูปธรรมดาทั่วไปได้ไหมได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเป็นรูปชุด
2: นักเรียน
0: รูปชุดนักเรียนนะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและสรุปกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับคำถามคือปัญหาที่พบในการกรอกแบบรายการมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรใครจะตอบครับธรัชนันท์ยกมือครับธรัชนันท์ช่วยบอกนักเรียนทางต้นทางเพื่อนๆปลายทางด้วยว่าเมื่อพบปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
3: เขียนสะกดคำผิดครับ
0: ปัญหาของธรัชนันท์ก็คือการเขียนสะกดคำผิดใช่ไหมลูกแล้วนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
3: ลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องครับ
0: เราก็จะต้องลบให้สะอาดแล้วก็เขียนข้อมูลใหม่ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราใช้มือหยิบปากกาขีดฆ่าได้ไหมไม่ได้เพราะมันเลอะเทอะมันไม่เป็นระเบียบรบมือให้เพื่อนครับดังที่บอกเราก็จะต้องทำไมเขียนให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเขียนใหม่ก็อาจจะขอใบใหม่ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดนักเรียนลบคำนั้นเยอะลบไปทั้งประโยคหรือลบหลายๆประโยคก็จะทำใ

0: ใบสมัครนั้นเลอะเทอะไม่น่าอ่านนะครับอ่ะต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้ากรอกแบบรายการไม่ครบถ้วนหรือกรอกผิดจะส่งผลอย่างไรเน้นคำว่ากรอกผิดถ้านักเรียนกรอกข้อมูลที่ผิดเช่นนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนี้แต่นักเรียนไปโกหกไปเขียนอีกโรงเรียนหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรือในการเข้าสมัครงานดังที่เคยบอกถ้าจบปริญญาตรีแต่ไปกรอกในใบสมัครงานว่าเป็นปริญญาโทปริญญาเอกแบบนี้ถือว่าโกหกไหมอาจจะถูกดำเนินคดีความได้นะครับเพราะฉะนั้นในการกรอกผิดนั้นนักเรียนก็จะต้องทำไมกรอกใหม่ให้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นการกรอกผิดแล้วเราส่งเนี่ยก็จะทำให้แบบรายการนั้นทำไมเกิดข้อบกพร่องและไม่สมบูรณ์และทำให้ผู้รับแบบรายการนั้นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการที่ผู้รับแบบรายการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแต่เรากรอกผิดอาจจะกรอกด้วยความสะเพร่าของตนเองอาจจะกรอกด้วยเจตนาที่จงใจให้ผิดแบบนั้นดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเริ่มหน่วยใหม่กันแล้วก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่เรื่องสุภาษิตสอนหญิงเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขียนด้วยบทร้อยกรองแต่งหรือประพันธ์ด้วยบทร้อยกรองเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอธิบายความหมายของคำศัพท์จึงจะทำให้ถอดความได้นะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน 1. ใบความรู้เรื่องของคำ 2.
1: ใบงานเรื่องการอธิบายความหมายของคำ
0: และสุดท้ายนะครับหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนักเรียนต้องมีทุกคนนะครับสำหรับปลายทางถ้าไม่มีก็อาจจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้นะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับจะได้ไปพร้อมกันอย่างถูกต้องสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะฝากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการกรอกแบบรายการไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในการเขียนอยู่เสมอเพื่อจะทำให้ทักษะของเราทำไมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โห
4: มีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะครับตั้งแต่ในเรื่องแรกนะครับของหน่วยที่3นี้นะครับเนี่ยต้องนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาใช้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาครับและในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมพร้อมตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันนะครับครูฟุกขอมาทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาผลบวกนะครับของ 18.23 บวก 9.6 ครับครูฟุกให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะครับครูฟุกให้เวลาเพียงแค่สักครู่เดียวนะครับนักเรียน

0: ได้คำตอบกันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน 27.83 ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับนักเรียนครับเวลานักเรียนจะหาผลบวกนะครับถ้านั่นจะแสดงวิธีทำนะครับเวลาเราตั้งเนี่ยตั้งบวกจุดทศนิยมต้องอะไรกัน
1: ตรงก
0: ันนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับจุดอะไรกันจุดต้องอะไรกันตรงกันจากนั้นครับถ้าตำแหน่งของทศนิยมนั้นไม่เท่ากันให้นักเรียนเติมอะไรเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมนั้นเท่ากันดังนี้ครับจากนั้นนักเรียนก็ทำการหาผลบวกเหมือนการบวกจำนวนนับเลยใช่ไหมเวลาถึงจุดนักเรียนก็แค่ใส่อะไรเข้าไปใส่จุดใช่ไหมครับได้ดังนี้ครับนะครับคำตอบที่เรียนตอบคุณฟุกมาคือ 27.83 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับการบวกผ่านไปต้องบ้างตรงการบวกนะครับปรบมือกับตัวเองนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากนั้นครับมาสู่ที่การลบบ้างครับดังนี้เลยนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอ๊ะทำกันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ครับนักเรียนครับการลบทศนิยมนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับการบวกเลยคือต้องตั้งจุดให้อะไรกันตรงกันจุดทศนิยมต้องตรงกันครับแต่ถ้าตำแหน่งของทศนิยมนั้นไม่เท่ากันนักเรียนต้องเติมอะไรเข้าไปได้เติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมนั้นเท่ากันนะครับจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหาผลลบใช่ไหมครับโดยเราต้องคิดจากทางไหนไปทางไหนทางขวาไปทางซ้ายการบวกก็เช่นกันใช่ไหมครับต้องบวกจากทางขวาไปทางซ้ายอ่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ118.452 ใครได้คำตอบนี้บ้างยกมือนะครับมือลงครับอย่าดูของครูฟุกนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ทำการลบเหมือนการลบจำนวนนับปกติเลยใช่ไหมครับเมื่อถึงจุดก็แค่ใส่อะไรใส่จุดนะครับครูฟุกได้ดังนี้ครับแสดงว่าคำตอบของเรานะครับอีกหนึ่งครั้งคือตอบว่าอะไรครับ
1: 118.452
0: นะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนนี่ครูฟุกนำมาทบทวนนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจากนั้นครับนักเรียนตอนนี้ครูฟุกได้ทบทวนเกี่ยวกับการบวกและการลบทศนิยมใช่ไหมครับจากนั้นครับเราต้องนำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ด้วยนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเพราะว่านักเรียนต้องนำมาใช้ในการขั้นของดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับคือเราต้องคิดคำนวณหาคำตอบนะครับเรามาทบทวนก่อนในการแก้ปัญหานะครับเรามีกระบวนการอะไรบ้างขั้นแรกทำอะไรก่อนทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจปัญหาหรือทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูฟุกให้ทำอะไรไว้วงถามนะครับให้วงนะครับโจทย์ถามให้วงไว้สิ่งที่โจทย์บอกต้องทำอะไรขีดเส้นใต้ไว้นะครับจากนั้นครับเมื่อทำความเข้าใจโจทย์เสร็จแล้วหรือทำความเข้าใจปัญหาเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาวางแผนนะครับในการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนก็เลือกใช้ยุทธวิธีใดที่จะช่วยในการแก้ปัญหานะครับนี่อาจจะใช้การเขียนแผนภาพนะครับซึ่งเป็นแผนภาพของบาร์โมเดลนะครับซึ่งครูฟุกจะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะครับมาดำเนินการตามแผนนะครับก็คือดำเนินการหาคำตอบนะครับและเมื่อดำเนินการหาคำตอบเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบตอบของเรานะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบตรวจสอบคำตอบมี2รูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับจากนั้นครับเราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหาครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ครับโดยครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับร่วมกันวิเคราะห์และหาคำตอบนะครับและครูฟุกจะมาสอบถามนักเรียนหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังครับทั้งต้นทางและปลายทางในต้นทางนะครับครูฟุกได้แจกกระดาษให้แล้วใช่ไหมครับและแจกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางอาจจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบสุดท้ายกันครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้วิเคราะห์โจทย์นะครับและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลงานของเพื่อนๆต้นทางครับนี่นะครับครูฟุกคัดเลือกมาจำนวน3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม5นะครับแสดงได้ดังนี้เลยนะครับกลุ่ม3ครับคำตอบเท่ากันไหม
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน
1: คร
0: ับ เท่ากันเลยนะครับและกลุ่ม4จะอยู่ด้านนี้ครับสำหรับกลุ่ม1และกลุ่ม2ก็เสร็จเช่นกันใช่ไหมครับคำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับตอนนี้นักเรียนได้วิเคราะห์นะครับและหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้วางแผนด้วยใช่ไหมนะครับโดยใช้เป็นแผนภาพมาแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวมาตรวจสอบจากครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจดูนะครับครูฟุกบอกแล้วนะครับว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับให้วงเอาไว้นะครับโจทย์ถามคือเชือกสีเขียวยาวกี่เมตรนะครับโจทย์บอกเชือกสีแดงยาว 4.75 เมตรเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง 1.5 เมตรนะครับขีดเส้นใต้ไว้สิ่งที่โจทย์บอกจากนั้นครับก็จะแก้ไขปัญหานะครับครูฟุกก็จะทำเหมือนนักเรียนเลยครับคือเชือกสีแดงครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ครับจากนั้นครับอีกหนึ่งอันครูฟุกก็ต้องวาดแทนด้วยเชือกสีอะไรสีเขียวซึ่งต้องอะไรกว่าเชือกสีแดงยาวกว่าครูฟุกก็ต้องลากให้ยาวกว่าใช่ไหมครับครูก็ต้องวาดให้ยาวกว่านักเรียนอย่าลืมใส่ข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะครับจากนั้นทำไงต่อเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง 1.5 เมตร 1.5 เมตรใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนครับ
1: ใส่
0: ตรงไหนครับตรงที่สีเขียวนั้นอะไรกว่าย
1: ืดยาว
0: ยาวออกยาวออกมาใช่ไหมหรือส่วนที่ยาวกว่านะครับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่คือ 1.5 เมตรนะครับจากนั้นครับแล้วจะหาเชือกสีเขียวนั่นเองก็ต้องหาจากตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็อาจจะเขียนได้หลายแบบนะครับฟุกนำเสนอดังนี้ครับคือเหมือนของกับนักเรียนเลยนะครับคือ 4.75 บวก 1.5 นะครับก็จะเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับซึ่งแทนความยาวของเชือกสีเขียวหรือดังนี้ครับนักเรียนจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ไหนก็ได้ในการหาคำตอบนะครับแต่จากที่ครูฟุกเดินดูทั้ง5กลุ่มนะครับใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครับคือ 4.75 บวก 1.5 นะครับและได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ6.25 เมตรนั่นเองครับดังนั้นครับเชือกสีเขียวยาว 6.25 เมตรครับตอนนี้เราทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนอีกหนึ่งขั้นคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบนะครับการตรวจสอบคำตอบมี2รูปแบบครูฟุกบอกแล้วคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบวันนี้ครูฟุกจะนำเสนอทั้ง2รูปแบบให้นักเรียนนำไปปรับใช้นะครับนักเรียนครับเวลาเราจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกเราจะตรวจสอบว่าเชือกสีแดงยาวเท่าใดเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกหรือไม่นะครับและจากสิ่งที่นักเรียนได้หาเมื่อสักครู่นี้คือความยาวของเชือกสีอะไรสีเขียวเท่าไหร่ครับ 6.25 เมตรนะครับและนำสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งอย่างมาเขียนครับก็คือเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง1.5 เมตรจะได้เชือกสีแดงยาวเท่าไหร่ครับนำมาทำอะไรกันนำมาเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดงนี้แสดงว่าเชือกสีแดงต้องอะไรกว่า
1: ส
0: ั้นกว่าแสดงว่าจะหาเชือกสีแดงได้อย่างไรครับนำนำความยาวของเชือกสีเขียวลบกับความยาวที่เชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดงก็คือ6.25 ลบด้วย 1.5 เมื่อนักเรียนหาผลลบนะครับนักเรียนก็จะได้เท่ากับ 4.75 ซึ่งจากโจทย์เชือกสีแดงยาวเท่าไหร่ครับ 4.75 ตรงกับโจทย์ไหม
1: ตรง
0: กับโจทย์นะครับสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราคือ 6.25 เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้คือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบคือจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโดยนำคำตอบของเรามาคิดกับสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วดูว่าจะเท่ากับสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งอันหรือไม่นะครับดังนี้เลยนะครับเหมือนเป็นการคิดย้อนกลับครับนักเรียนใช่ไหมคิดย้อนกลับไปนะครับมาดูข้อต่อมานะครับดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกวงสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกไว้ให้นะครับโจทย์ถามอะไรนะครับวงเอาไว้นะครับโจทย์บอกอะไรขีดเส้นใต้จากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์และหาคำตอบเช่นเคยครับลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับของเพื่อนกลุ่ม3นั่นเองครับเพื่อนกลุ่ม3ก็วางแผนแก้ปัญหานะครับและเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับและหาคำตอบได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูของอีก2กลุ่มครับตรงนี้นะครับเป็นของกลุ่ม1นะครับนี่นะครับเป็นผลงานของกลุ่ม1นะครับกลุ่ม1ก็แสดงการวางแผนไว้ดังนี้เลยนะครับและเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับและดำเนินการหาคำตอบก็จะได้เป็น 3.75 ลิตรครับแต่ครูฟุกขอเพิ่มเติมนะครับในตรงตอบนักเรียนต้องเขียนอะไรเข้าไปด้วยครับลิตรมาเพิ่มเติมให้ครูฟุกด้วยครับนะครับนี่ก็เป็นผลงานของเพื่อนๆต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับจากนั้นครับกลุ่ม2นะครับก็แสดงแนวคิดดังนี้เลยนะครับวางแผนนะครับในการวางแผนเนี่ยอาจจะเป็นแตกต่างกันในบางจุดนะครับแต่สุดท้ายนะครับกระบวนการก็ถูกต้องครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ได้เช่นกันนะครับและตอบ 3.75 นะครับลืมอะไรไปหน่วยนะครับอย่าลืมหน่วยนะครับนักเรียนตรวจปัญหาต้องมีหน่วยนะครับมาเติมให้ครูฟุกหน่อยครับขอบคุณมากครับจากตรงนี้ครับจะเห็นได้นะครับว่าทั้ง3กลุ่มนี้ได้คำตอบอะไรกันครับ
1: เท่าก
0: ันเท่ากันแล้วกลุ่ม4กับกลุ่ม5คำตอบได้เท่ากับเพื่อนไหมครับเท่ากันนะครับแสดงแนวคิดเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับในบางจุดอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าครูฟุกได้เดินประเมินแล้วนะครับจากนั้นครับนักเรียนปลายทางก็มาดูจากของครูฟุกได้นะครับครูฟุกอยากทบทวนให้อีก1ครั้งนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็จะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนน้ำที่มีอยู่เดิมใช่ไหมครับเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้นะครับก็ใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมหน่วยด้วยนะจากนั้นน้ำที่เราเติมลงไปนะครับฟุกก็จะวาดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเหมือนกับนักเรียนทั้ง3กลุ่มเลยนะครับและอีก2กลุ่มด้านล่างนะครับ

0: น้ำที่เติมลงไปรู้ไหมรู้ไหมครับน้ำที่เติมลงไปรู้ไหมครับเท่าไหร่ครับ 2.5 ลิตรนะครับและเมื่อเติมลงไปแล้วกับน้ำที่มีอยู่เดิมทำให้มีน้ำอยู่ 6.25 ลิตรนะครับเห็นไหมก็จะใกล้เคียงกับของฟุกเลยนะครับเหมือนไหมใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะแสดงได้ดังนี้นะครับเหมือนสิ่งที่เรียนได้ตอบมาและอีกหนึ่งรูปแบบนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับนักเรียนดังนั้นคำตอบก็คือเดิมในถังมีน้ำอยู่ 3.75 ลิตรครับนักเรียนก็ได้วิเคราะห์นะครับโจทย์ปัญหาวางแผนและดำเนินการหาคำตอบแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งขั้นคืออะไรตรวจสอบนะครับตรวจสอบคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะครับจากโจทย์นะครับนักเรียนเติมน้ำใส่ถัง 2.5 ลิตรใช่ไหมครับถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยเนี่ยประมาณเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดี 2.5 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยคือ
1: 3
0: เท่าไหร่นะครับ3นะครับก็จะประมาณเป็น3นะครับและเมื่อเราเติมน้ำลงไปนะครับทำให้น้ำเนี่ยมีอยู่ในถังคือ 6.25 ลิตรประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยครับหรือประมาณ6ลิตรนั่นเองครับจากนั้นครับจากโจทย์ที่เรียนหาคำตอบมานักเรียนนำมาทำอะไรกันนะเมื่อสักครู่นี้นำไปลบใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้นะครับเดิมมีน้ำอยู่ในถังประมาณนำน้ำทั้งหมดนะครับลบด้วยน้ำที่เราเติมลงไปใช่ไหมครับลบกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: นะครับดังนั้นครับเดิมมีน้ำอยู่ในถังประมาณกี่ลิตร
1: 3
0: ลิตรซึ่งคำตอบของเราจริงๆคือเท่าไหร่ครับ 3.75 เอ๊ะใกล้เคียงกันไหม
1: ใกล้
0: เคียงนะครับซึ่งใกล้เคียงกันเลยนะครับดังนั้นครับคำตอบของเราคือ 3.75 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้และวิเคราะห์ไปแล้วนะครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 3.6 นะครับครูฟุกจะฝากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับหรือไปทำกันนอกเวลาก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับครูฟุกขอชี้แจงคุณครูปลายทางก่อนนะครับว่าจะให้นักเรียนทำในรูปแบบใดนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.6 ครับและเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนะครับครูปลายทางก็ให้คำแนะนำและช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครูฟุกให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับนักเรียนและเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำมาส่งกับครูฟุกนะครับและอย่าลืมต้องมานำเสนอแนวคิดกับครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ
1: 4
0: ขั้นตอนไอ้ขั้นตอนแรกทำอย่างไรบ้างครับ
2: ทำความเข้าใจโจทย์
0: หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วทำยังไงต
2: ่
0: อวางแผนแก้ปัญหานะครับเรียนอาจจะแสดงโดยใช้แผนภาพก็ได้นะครับและเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำยังไงต
2: ่
0: อ
2: ดำเน
0: ิน
2: การตามแผน
0: นะครับและสุดท้ายคือ
2: ตรวจสอบ
0: นะครับก็คือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 3.8 นะครับมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกให้นักเรียนทำทุกข้อเลยนะครับเพื่อจะได้ฝึกฝนนะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้รู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.9 ใบกิจกรรม 3.7 ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับยกเลยครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยนะครับมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับครูฟุ้งนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหาร
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบ้กับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าคัตโต้

0: ห็นเหมือนของแคทโต้เลยนี่นาเป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า

0: 도깨! 도깨! 도깨!
1: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่น่ะเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับนักเรียนพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่มีชื่อว่ามารยาทไทยหนึ่งครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของหน่วยการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยครับซึ่งวัฒนธรรมไทยเลยที่สำคัญก็คือต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับมารยาทไทยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การส่งของการรับของจากผู้ใหญ่เราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับว่านักเรียนจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามการไหว้และก็การกราบได้ถูกต้องการไหว้กราบแบบตามมารยาทไทยต้องปฏิบัติตนอย่างไรมือต้องอยู่ในระดับใดต้องทำท่ายังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูมีภาพมาให้พวกเราดูก่อนภาพนี้นะครับเป็นภาพวัฒนธรรมการอะไรครับการทักทายของผู้คนทั่วโลกใช่ไหมครับเรามาดูภาพแรกกันการทักทายโดยวิธีการอะไรครับการจูบใช่ไหมครับทักทายโดยการจูบนั่นเองต่อไปภาพที่สองทักทายโดยด้วยการไหว้ต่อไปภาพที่3ทักทายโดยการจับมือหรือว่าการเช็คอะไรเช็คแฮนด์ใช่ไหมต่อมาภาพที่4การโค้งคำนับใช่ไหมครับภาพที่5ทักทายโดยการโบกมือไฮหรือว่าอะไรเฮใช่ไหมของฝรั่งแล้วก็ภาพสุดท้ายทักทายโดยการการกอดซึ่งต่อไปครูจะสอบถามว่าการทักทายแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมครูสอบถามว่านักเรียนทายสิภาพไหนที่น่าจะเป็นคนไทยภาพที่อะไรครับ
3: ภาพที่สอง
2: เพราะว่าเขาทักทายด้วยรูปแบบอะไรครับ

0: การไหว้ดังนั้นการทักทายด้วยการไหว้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเลยถ้าทักทายแบบนี้ต้องเป็นคนไทยอย่างแน่นอนหรือว่าอาจจะเป็นคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับบางทีคนลาวคนพม่าคนกัมพูชาก็มีการไหว้ด้วยในสังคมชาวพุทธหรือในอินโดนีเซียมาเลเซียถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาอิสลามก็ไหว้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการไหว้เนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับเป็นต้นฉบับของการไหว้เลยประเทศอินเดียก็ไหว้เช่นเดียวกันแต่การไหว้ของอินเดียการไหว้ของแต่ละประเทศนะครับจะแตกต่างกันอย่างเช่นการไหว้ของอินเดียถ้าครูสังเกตนะเขาจะค่อนข้างที่จะกางแขนมากกว่าคนไทยแต่วันนี้นะครับเราจะมารู้กันว่าการไหว้และก็การกราบของคนไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องปฏิบัติกันให้ได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาเรียนรู้การไหว้ครับการไหว้นะครับตามวัฒนธรรมไทยนะครับจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1ก็คือการไหว้อะไรครับการไหว้พระเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับก็นับถือพระใช่ไหมครับนับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นการไหว้พระไหว้อย่างไรเราจะมาดูกันระดับที่2ก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่ก็เราคนไทยก็ปลูกฝังเรื่องการเคารพผู้อาวุโสใช่ไหมครับการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้ผู้อาวุโสไหว้ผู้มีพระคุณก็มีการไหว้เฉพาะที่แตกต่างกันไปอีกด้วยต่อไปการไหว้ระดับที่3ก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปครับถ้าเจอบุคคลทั่วไปเราจะไหว้ยังไงเราจะมาดูกันครับครับต่อไปนะครับเรามาดูการไหว้ระดับที่1นะครับนั่นก็คือการไหว้พระนั่นเองเดี๋ยวครูบอกก่อนนะครับว่าปกติการไหว้พระถ้าเราเจอพระในโบสถ์หรือว่าในวัดเราต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แต่ว่าถ้าเราเจอระหว่างทางเราจะไปกราบพระเบญจางคประดิษฐ์ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ดังนั้นก็จะมีหลักการไหว้ที่1ก็คือการไหว้พระเดี๋ยวคุณครูจะก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันในตอนหลังจากคุณครูอธิบายเสร็จทั้ง3ท่านะครับเรามาดูนะครับการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระให้เอานิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้วนี้จรดระหว่างคิ้วจรดระหว่างคิ้วแล้วก็นิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากให้ปลานมมือขึ้นมาแล้วก็ยกแล้วก็ขอมศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วนิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากก็ให้นักเรียนดูตามภาพเลยนะครับว่านิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วใช่ไหมครับระหว่างคิ้วคือส่วนนี้แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่หน้าผากต่อไปเรามาดูแบบเป็นวิดีโอกันนะครับแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวว่าท่าทางเป็นอย่างไรครับการไหว้ระดับที่1ดูด้วยนะครับ

นี่นะครับการไหว้ระดับที่1หรือการไหว้พระต่อไปเรามาดูการไหว้ระดับที่2ก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเราผู้ที่มีพระคุณต่อเรารวมถึงคุณครูก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับต้องไหว้ในระดับที่2ก็คือให้ประนมมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็น้อมศีรษะค้อมศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกจรดปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้สัมผัสระหว่างคิ้วอันนี้นะครับนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกเมื่อสักครู่ตอนที่ไหว้พระนิ้วหัวแม่มือจรดที่ไหนนิ้วหัวแม่มือจรดที่ไหนตอนไหว้พระระหว่างคิ้วใช่ไหมแต่นี้นะครับไหว้ผู้ใหญ่ต้องอยู่ที่ปลายจมูกก็ครูบอกแล้วครับว่าการไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยก็เหมือนกับการไหว้ผู้ที่มีพระคุณผู้ที่ให้อะไรให้แก่เราให้ลมหายใจดังนั้นนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชมเป็นวิดีทัศน์กันเลยนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครับ

นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วนั่นเองต่อไปครับการไหว้ระดับสุดท้ายคือการไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลยังไงบุคคลทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนของเรานะครับก็ให้ไหว้ในระดับนี้นะครับก็คือระดับที่3ก็คือให้ประนมมือยกมือขึ้นมาแล้วก็ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยให้หัวแม่มือจรดปลายอะไรปลายคางปลายคางนะครับดูนะครับปลายคางปลายคางอยู่ปลายคางแล้วก็นิ้วชี้สัมผัสบริเวณปลายอะไรปลายจมูกก็จะเป็นสเต็ปของมันนะครับว่าถ้าไหว้พระนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วต่อมาถ้าไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้ระดับที่2นิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกจากคิ้วก็มาที่ปลายจมูกแล้วก็ไหว้บุคคลทั่วไปก็อยู่ที่คางปลายคางการไหว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไหว้บุคคลทั่วไปนะครับ

0: เข้าใจไม่เอ่ยดูแล้วเข้าใจนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ขอขอบคุณสื่อก่อนขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็เกี่ยวกับการสอนเรื่องการไหว้3ระดับที่เราได้เรียนรู้ไปต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติการไหว้โดยให้พวกเรานะครับฝึกภายในกลุ่มของเรานี่แหละให้พวกเราช่วยกันดูเพื่อนๆว่าทําถูกหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้ไหว้ในระดับไหนนะครับอันดับแรกฝึกการไหว้ระดับที่1นะครับก็คือการไหว้อะไรไหว้พระอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นให้นักเรียนฝึกไหว้พระนะครับประนมมือขึ้นการประนมมือนะครับมือต้องคล้ายๆกับดอกบัวเลยบัวตูมเห็นไหมดอกบัวหลวงอะที่มันตูมยังไม่บานอะมือต้องสวยนิ้วต้องเรียงชิดติดกันแล้วก็ต่อไปไหว้พระสับที่2ก็คือยกมือขึ้นมายกแล้วก็นิ้วหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วขอบศีรษะลงเล็กน้อยแบบนี้นะครับได้เปล่าได้ไหมไหนลองดูอีกทีนึงประนมมือยกมือขึ้นมาแล้วก็นกขอบศีรษะลงเล็กน้อยอย่าลืมนะครับว่าต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วอันนี้นะครับนิ้วต้องชิดติดกันนิ้วชิดโอเคครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะประนมมือยกมือขึ้นมาแล้วก็น้อมศีรษะลงเล็กน้อยค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็หัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วโอเคได้ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับคือการไหว้ระดับที่1คือการไหว้อะไร
1: ไหว้พระ
0: ไหว้พระต่อไปเราจะมาฝึกการไหว้ระดับที่2การไหว้ระดับที่2คือการไหว้ใครผู้มีพระคุณผู้ให้ลมหายใจกับเราดังนั้นนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกนักเรียนตัวตรงประนมมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นค้อมศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกส่วนนิ้วชี้ต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับเก่งมากๆเลย อีกรอบหนึ่งตัวตรงประนมมือขึ้นมายกมือ

0: ขึ้นแล้วก็ขอมศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วขอมศีรษะลงด้วยครับผมโอเคได้ถูกต้องเก่งมากต่อไปนะครับเรามาดูการไหว้ในระดับที่3การไหว้ระดับที่3คือการไหว้ใครเอ่ยบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเราก็ได้เสมอเหมือนกันการไหว้บุคคลทั่วไปอ่ะตัวตรงปนมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นขอมศีรษะลงเล็กน้อยอันนี้ขอมศีรษะไม่ต้องเยอะเท่าระดับที่1กับ2นะขอมแบบนิดนึงแล้วก็ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกใช่ไหมครับส่วนนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลาย
1: คาง
0: ปนมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นขอมศีรษะลงนิดนึงเล็กน้อยแล้วก็นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกไม่เอ่ยโอเคครับถือว่าผ่านนะครับทั้ง3การไหว้ทั้ง3ระดับเลยเก่งมากเลยนะครับตบมือตัวเองหน่อยโอเคครับทุกคนนั่งลงได้ครับต่อไปจะเป็นการกราบจะไม่มี3ระดับเหมือนกับการไหว้ต่อไปนะครับเรามาดูการกราบนะครับการกราบนะครับจะไม่มี3ระดับเหมือนกับการไหว้แต่จะมี3รูปแบบก็คือการกราบแบบอะไรครับอ่านว่าอะไรเอ่ยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับแล้วก็2การกราบผู้ใหญ่การกราบแบบไหว้ครูกราบแบบไหนแบมือไหมไม่แบมือใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็นั่งพับ
1: เพียบ
0: อันนี้เรียกการกราบแบบไหนให้นักเรียนให้ครูให้นักเรียนทายถูกต้องเรียกว่าการกราบแบบผู้ใหญ่ซึ่งเราก็มีความรู้พื้นฐานแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเวลาตอนพวกเราไปวัดพวกเราก็เคยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นย้ำซ้ำทวนการกราบที่ถูกต้องกันครับครับต่อไปนะครับครูจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าเบญจางคประดิษฐ์แปลว่าอะไรการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับคือการกราบแบบที่อวัยวะทั้ง5ส่วนนะครับแนบชิดติดกับพื้นพอคำว่าเบญจะแปลว่าอะไรเบญจะแปลว่า5เรามาดูกันว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนแนบติดกับพื้นมีอะไรบ้าง1ก็คือต้องมีอะไรหน้า1หน้าผากต้องแนบชิดติดกับพื้นครับแสดงว่าตอนกราบพวกเราหน้าผากจะต้องแตะ
1: พ
0: ื้นต่อมา2ฝ่ามือแล้วก็ข้อศอก2ฝ่ามือแล้วก็ข้อศอกต้องแนบชิดติดกับพื้นซึ่งฝ่ามือแล้วก็ข้อศอกเนี่ยมีกี่ข้าง2ข้างฝ่ามือแล้วข้อศอก2ข้างรวมกันตอนนี้อะไรติดพื้นแล้วกี่อย่างแล้ว3ต่อไปหัวเข่าทั้ง2ข้างก็ต้องติดพื้นหัวเข่ามีกี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: ข้างหัวเข่าก็น่าจะประมาณนี้ก็2ข้างรวมกันเป็นกี่อวัยวะแล้วที่ติดกับพื้นรวมกันเป็น5แล้วหน้าผาก1ฝ่ามือข้อศอก2แล้วก็หัวเข่า2นี่นะครับก็คือความหมายของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนเมื่ออธิบายเสร็จนะครับคุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเหมือนกับการไหว้เมื่อสักครู่นะครับอันดับแรกท่าเตรียมผู้หญิงกับผู้ชายจะนั่งยังไงนั่งไม่เหมือนกันผู้ชายจะเรียกว่าการนั่งแบบเทพบุตรผู้หญิงจะเรียกว่าเทพธิดาก็ผู้ชายเรามาดูผู้ชายก่อนนะอันดับแรกให้นั่งคุกเข่าแบบนี้เรียกว่าคุกเข่าแล้วก็ส้นเท้าตั้งแล้วก็นั่งบนส้นเท้าส่วนมือให้คว่ำหรือหายคว่ำอยู่เหนืออะไรเหนือหัวเข่า อันนี้นะครับท่าเตรียมเรียกว่าท่าเทพบุตรของผู้ชายต่อมาผู้หญิงเรียกว่าท่าเทพธิดาก็ให้นั่งคุกเข่าเช่นเดียวกันแต่ว่าส้นเท้าของผู้หญิงไม่ได้ตั้งเหมือนผู้ชายแต่จะแนบติดไปกับพื้นแนบติดไปกับพื้นแล้วก็มือทั้งสองข้างก็ยังไงคว่ำลงเหนือหัวเข่าอันนี้คือท่าเตรียมครับของผู้หญิงและผู้ชายให้นักเรียนลองสังเกตความแตกต่างสิอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคือเท้าถ้าผู้ชายเท้าส้นเท้าจะตั้งแต่ผู้หญิงส้นเท้าจะแนบติดไปกับพื้นดังนั้นครูสังเกตเลยเวลาผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรนี่คือนั่งยากมากเพราะว่ามันยังไงเมื่อยใช่ไหมเพราะว่าส้นเท้าตั้งแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยส้นเท้าจะแนบติดไปกับพื้นจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ดังนั้นผู้ชายก็ต้องฝึกความอดทนนิดนึงเวลาจะกราบท่าเบญจางคประดิษฐ์ก็คือส้นเท้าจะตั้งแล้วถ้าผู้ชายบางคนเนี่ยแบบว่าตัวใหญ่ๆสักหน่อยก็อาจจะนั่งลำบากในท่าเทพบุตรครับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับจะมี3จังหวะก็คือจังหวะที่1คือท่า
1: อัญชล
0: ีก็คือประนมมือขึ้นมามือนิ้วต้องเรียงชิดติดกันไม่แบไม่บานแล้วก็ทำมือให้ตูมๆเหมือนดอกอะไรดอกบัวอยู่ที่ประมาณอกนะครับท่าอัญชลีต่อไปท่าที่2ก็คือวันทาก็คือให้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ไหนรู้ไหมวันทาในท่าเบญจางคประดิษฐ์เหมือนกับตอนไหว้พระเลยนิ้วหัวแม่มือจะต้องอยู่ที่ระหว่าง
1: คิ้ว
0: แล้วก็ปลายนิ้วชี้ต้องอยู่ที่หน้าผากปลายหน้าผากก็จำท่าไหว้พระมาตอนในส่วนนี้นะครับนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วส่วนนิ้วชี้ต้องอยู่ที่ปลายหน้าผากแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยค้อมนะครับค้อมตัวค้อมทั้งตัวแล้วก็ศีรษะต่อไปพอได้วันทาแล้วก็อภิวาทผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวครูจะอธิบายการอภิวาทนะครับจะต้องถ้าเป็นผู้ชายดูผู้ชายก่อนนะหน้าผากจะรดอะไรแล้วที่กูบอกว่า1หน้าผากต้องแตะพื้นส่วนมือก็ต้องแตะพื้นแล้วแบมั้ยแบแล้วก็เข่าก็แตะพื้นแล้วก็ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายข้อศอกของผู้ชายจะต้องต่อจากอะไร
1: หัวเข่า
0: อันนี้หัวเข่าอันนี้ข้อศอกจะต้องต่อกันแต่ถ้าผู้หญิงตอนอภิวาทข้อศอกจะต้องคล่อมเข่าก็คือเข่าจะอยู่ข้างพื้นหัวเข่าก็แตะพื้นก็อวัยวะทั้ง5อย่างจะต้องแตะพื้นให้ครบไม่ว่าจะเป็นหน้าผากฝ่ามือข้อศอกแล้วก็หัวเข่าทั้ง2ข้างนี่นะครับคืออภิวาททําทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยทําทั้งหมด3ครั้งก็คือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตั้งใจดูนะครับนักเรียนปลายทางครับตั้งใจดูด้วยนะครับ
2: การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5ของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้ง2เป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้ง2เป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็น3จังหวะจังหวะที่1ยก

มือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่2ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3ทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งหญิงศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งทำ3จังหวะให้ครบ3ครั้งและยกมือขึ้นไหว้ในท่าไหว้พระปล่อยมือลงวางคว่ำเนื้อเข่าทั้งสองในท่าเตรียมกราบจากนั้นเปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสม

ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ดีๆนะครับจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับเรื่องการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับถ้าฝึกยังไม่ได้หรือว่ายังไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะฝึกกันนอกรอบอีกครั้งในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนสักผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนออกมาได้ไหมครับจิรพัฒน์นะครับจะเป็นตัวแทนที่จะมาฝึกปฏิบัติการกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์ให้พวกเราดูนะครับครับเรามาดูท่าเตรียมของการกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์กันนะครับก็อันดับแรกผู้ชายนะครับนั่งคุกเข่านักเรียนผู้ชายตั้งใจดูนะครับนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งขึ้นนะครับปลายเท้าตั้งขึ้นแล้วก็นั่งลงบนส้นเท้ามือวางคว่ำเหนืออะไรเหนือหัวเข่าอันนี้คือท่าเตรียมครับต่อไปการกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์จะมี3จังหวะใช่ไหมครับนักเรียนจังหวะที่1ก็คืออัญชลีคือการยกมือขึ้นในท่าประนมมือครับถูกต้องครับให้นักเรียนตั้งใจดูเพื่อนนะครับอันนี้อัญชลีต่อไปท่าที่2จำชื่อได้ไหมครับว่าอะไรวันทาก็คือยกมือขึ้นไหว้แล้วก็ค้อมศีรษะลงแล้วก็นิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วยางดูเพื่อนด้วยจะรดระหว่างคิ้วแล้วนะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่ปลายหน้าผากต่อไปอภิวาทคือการทอดมือลงให้แขนทั้งสองข้างแนบชิดติดกับพื้นค้อมตัวลงแล้วก็หน้าผากแตะพื้นหน้าผากจะรดพื้นยังเอ่ยจะหลดพื้นยังจะหลดพื้นนักเรียนสังเกตนะครับว่าข้อศอกจะต้องต่อจากเข่าหน้าผากจะหลดพื้นก็คือเรามาดูนะครับว่าอวัยวะทั้ง5จะหลดพื้นหรือยังหน้าผากจะหลดยังจะหลดแล้วฝ่ามือแล้วก็ข้อศอกจะหลดพื้นยังจะหลดแล้วหัวเข่าจะหลดยังจะหลดแล้วถูกต้องครับเก่งมากนี่นะครับก็คือท่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับจะอยู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติการ3ครั้งเพราะว่าต้องกราบพระ3ครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะบอกจังหวะนะครับท่าเตรียมให้ผู้ชายตั้งใจดูด้วยอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็อัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็อัญชลีเลยครับวันทาอภิวาทโอเคครับครบสัมพังยังแล้วก็อยู่ในท่าเตรียมครับนักเรียนครับตอนที่อัญชลีวันทาอภิวาทเนี่ยต่อไปก็อัญชลีเลยนะไม่ต้องอยู่ในท่าเตรียมก็คือต่อเนื่องกันเลย3รอบโอเคครับตบมือ

0: ท่านหน่อยครับเก่งมากๆเลยต่อไปขอตัวแทนผู้หญิงครับส้นเท้าปลายเท้านะครับต้องราบติดไปกับพื้นแล้วก็มือวางคว่ำลงครับนี่นะครับคือท่าเตรียมของผู้หญิงก็มี3จังหวะเหมือนกับผู้ชายก็คืออัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาทอัญชลีเลยครับยกมือขึ้นในท่าประนมมือ2วันทายกมือขึ้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ปลายหน้าผากแล้วก็อภิวาทครับทอดมือลงกับพื้นนักเรียนสังเกตนะครับการอภิวาทของผู้หญิงข้อศอกจะค้อมอะไรค้อมอะไรค้อมเข่าถ้าผู้ชายจะต้องต่อจากหัวเข่าเงยหน้าขึ้นได้ครับต่อไปนะครับครูจะให้กราบทั้งหมด3ครั้งอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็อัญชลีครับวันทาอภิวาทแล้วก็ต่อไปอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคครับเก่งมากเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับครับผมขอบคุณครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกกันนอกรอบให้เก่งแล้วก็ทำถูกต้องทุกคนนะครับต่อไปนะครับการกราบแบบเบญจังคประดิษฐ์ก็ได้จบไปแล้วก็คืออวัยวะทั้งกี่ส่วนจรดพื้น5ส่วนจำไว้ให้ดีต่อไปการกราบแบบผู้ใหญ่นะครับการกราบผู้ใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็ได้ฝึกปฏิบัติไปเมื่อไม่นานมานี้ในงานพิธีการไหว้ครูนะครับเรามาดูกันการกราบแบบผู้ใหญ่อันดับ1ท่าเตรียมจะไม่เหมือนการกราบแบบเป็นจังประดิษฐ์ก็คือยังไงนั่งพับเพียบทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงพับเพียบแล้วก็ฝ่ามือก็วางคว่ำเหมือนเดิมดูนะครับนั่งพับเพียบพวกเราก็นั่งพับเพียบเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับให้ประนมมือประนมมืออยู่ระหว่างอกประนมมือแล้วก็ให้กราบการกราบนะครับจะต้องไม่แบมือแล้วก็การกราบนะครับจะต้องคล่อมแขนทั้งสองข้างจะต้องคล่อมหัวเข่าข้างอะไรข้างซ้ายนั่นเองแล้วก็ทอดมือไปก็ตามลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวกันนะครับว่ากราบผู้ใหญ่กราบยังไงเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติการเหมือนเดิมครับ
1: การกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นค้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ
0: ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับก็เรื่องการกราบผู้ใหญ่ครับการกราบผู้ใหญ่นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็จะแตกต่างจากการกราบเบญจางคประดิษฐ์นิดนึงก็คือผู้หญิงกับผู้ชายจะต้องนั่งท่าพับเพียบแล้วก็มือตอนกราบนะครับทอดมือไปก็ต้องค้อมหัวเข่าแล้วก็ไม่แบมือเดี๋ยวคุณครูก็เหมือนเดิมให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติการกราบเดี๋ยวคุณขอตัวแทนผู้ชาย1คนก่อนนะครับครับผมการกราบครับจริงๆการกราบผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยสามารถมาพร้อมกันได้เลยก็ได้การกราบผู้ใหญ่เพราะว่าสามารถปฏิบัติพร้อมกันได้เลยผู้ชายขยับไปฝั่งผู้ชายขยับฝั่งนู้นอีกนักเรียนตั้งใจดูนะครับการกราบผู้หญิงกับผู้ชายจะเหมือนกันนั่งพับเพียบอันดับแรกนั่งพับเพียบสันจมูกนักเรียนรู้จักสันจมูกไหมสันจมูกติดกับส่วนบนของมือ สันจมูกติดกับส่วนบนของ

มือนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็เก็บมือครับเราจะกราบแค่อะไรแค่1ครั้งเท่านั้นไม่ได้กราบ3ครั้งเหมือนเบญจางคบดิษฐ์เดี๋ยวอีกรอบนะครับท่าเตรียมครับปรนมมือขึ้นแล้วก็ลงมือกราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยครับผมขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นะครับที่พวกเราได้ฝึกปฏิบัติการกราบผู้ใหญ่นะครับต่อไปเราจะมาดูขั้นปฏิบัติข้อความไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องครับและก็ตอนที่2นะครับให้นักเรียนวงกลมตัวเลือกที่ถูกต้องตามหลักการไหว้แบบต่างๆครับการไหว้การกราบรูปแบบต่างๆก็ต้องวงกลมให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องมารยาทไทย1แล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้นะครับถ้านักเรียนมีเวลาพอแต่ถ้านักเรียนมีเวลาไม่พอนะครับก็สามารถทำได้ในเวลาว่างนะครับ

ครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายการทำงานเป้านะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับไปฝึกทำไปทำตอนเวลาคาบว่างนะครับก็คือจะมี2ตอนนะครับตอนที่1เกี่ยวกับการไหว้ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วก็นำข้อความในกล่องข้อความนะครับว่ามาตอบว่าการที่ครูอธิบายข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเป็นการไหว้รูปแบบใดการไหว้พระสงฆ์การไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่าการไหว้ผู้มีพระคุณครับข้อที่1การกราบพระเป็นการกราบแบบอะไรให้เลือกระหว่างเบญจางคประดิษฐ์หรือว่าอัสดางคประดิษฐ์นักเรียนจะต้องเลือกอะไรเบญจางคประดิษฐ์นักเรียนก็วงกลมคำว่าเบญจางคประดิษฐ์อย่างนี้เลยวงกลมแบบนี้เลยหรือว่าแล้วก็โดยการกราบโดยใช้อวัยวะกี่อวัยวะเอ่ย5นักเรียนก็วงกลมที่คำว่า5อวัยวะนี่นะครับทำแบบนี้จนเสร็จทั้ง2ข้อแล้วก็นำส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะครับสรุปการไหว้นะครับการไหว้แบ่งออกเป็นกี่ระดับเอ่ยการไหว้แบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนไหว้พระทำด้วยระหว่างครูสรุปทำด้วยระหว่างคิ้วต่อไประดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนปลายจมูกเพราะเขาเป็นผู้ให้ลมหายใจใช่ไหมอยู่ปลายจมูกต่อไปการไหว้ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่เสมอกับเรานิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางปลายคางแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเท่านั้นในการไหว้ระดับที่3ต่อไปการกราบนะครับการกราบก็มี2รูปแบบคือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็คือการกราบใครกราบพระซึ่งมีอวัยวะทาง5อวัยวะต้องจรดพื้นก็คือมีอะไรบ้าง1อะไรหน้าผาก2มือกับข้อศอก2ข้างแล้วก็4กับ5คือหัวเข่านี่นะครับการกราบแบบเป็นจังคประดิษฐ์มี3จังหวะคืออัญชลีวันทาอภิวาทต่อไปการกราบผู้ใหญ่ก็คือนั่งพับเพียบแล้วก็ทอดมือลงไปกราบไม้แบมือค่อมหัวเข่าโอเคครับนี่นะครับสรุปมารยาทไทย1เราได้เรียนรู้เรื่องการไหว้และก็การกราบครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องมารยาทไทย2

0: ของมารยาทไทย2นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการยืนตรงการยืนการเดินผ่านผู้ใหญ่การรับของการส่งของกับผู้ใหญ่ครับเราจะมาเรียนรู้กันสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบมารยาทไทยไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย

0: ด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึง 8:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: เนาะสบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: ดีมากหรอบ่ยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
5: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิธีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียน

0: อะไรไหม
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนม
1: โทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้าน

0: เรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
1: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยน
1: ไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
4: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันมั่งอะครับ
3: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจเราก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จำเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
4: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
3: นี่หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ฝั่งนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
4: สูบฉีดเลือดครับ
3: ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที
4: ่ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชินอยากเห็นไหมครับ
4: อยากเห็นครับ
3: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
4: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
3: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
4: แต่ได้ครับ
3: หมอจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือสองอันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับในเม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับหนึ่งอัน
4: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
3: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
4: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
3: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำด้วยกันจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
4: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
3: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบ

0: กล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กและแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมัททินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
0: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เนาะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บมาปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับขอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ใส่แผลเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทางขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับอย่างนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้หางคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือหางน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างปมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: อุ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาแล้วดีครับเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอันเลย
1: นั่นแหละตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผลหนึ่งเข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการดร.คิสจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านาน

0: ฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
2: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มาลาราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
3: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
4: ประทับใจโครงการไหนของท่าน
3: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆจังนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านไปดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
2: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่8:15 น.จนถึง20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
0: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2 นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4 คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัจฉริยะสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่

0: จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายค่ะมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมาอย่างรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
3: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดปัญหา
2: ไปเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ

0: างด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งการทำพนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนซุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
1: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพ

0: ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
0: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัศดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
2: ่แล้วมันทำซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
0: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมี

0: ผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับในธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2
1: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้แล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำ

0: เทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
3: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะเจ้าพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้เคยบอกไปแล้วว่าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของระบบคลาวด์นะคะแล้วก็มีการเข้าใช้งานเกี่ยวกับบัญชี Gmail ต่างๆนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้งานและให้สิทธิผู้อื่นในการทำงานบนคลาวด์ข้อที่2ค่ะสร้างเอกสารและให้สิทธิผู้อื่นในการเข้าถึงไฟล์บนคลาวด์ข้อที่3นะคะให้สิทธิผู้อื่นในการใช้งานไฟล์ร่วมกันบนคลาวด์อย่างรอบคอบและระมัดระวังค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างเอกสารและให้สิทธิผู้อื่นในการเข้าถึงไฟล์บนคลาวด์อย่างรอบคอบและระมัดระวังได้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของระบบคลาวด์ต่างๆนะคะโดยมีชื่อเรื่องว่าร่วมแรงแชร์งานนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานอะไรบ้าง

0: จากคำถามข้อนี้ให้นักเรียนนึกถึงงานเก่าๆที่นักเรียนเคยทำก็ได้ค่ะตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราได้ใช้โปรแกรมประมวลคำรวมไปถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ใช้ไปก่อนหน้านี้ขอสักหนึ่งคนค่ะในการตอบคำถามว่านักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอะไรบ้าง1คนค่ะพอจำงานได้ไหมคะว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยเชิญค่ะ
1: สร้างไฟแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ
0: ไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับแผ่น

พับแล้วก็โปสเตอร์ต่างๆใช่ไหมลูกปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะจากที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะคะเราเคยสร้างเกี่ยวกับใบปลิวใช่ไหมคะแผ่นพับต่างๆรวมไปถึงการใช้งานในการหาผลรวมนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองมาดูแนวคำตอบของครูกันค่ะสร้างงานเอกสารรายงานการ์ดอวยพรวันเกิดแผ่นพับแล้วก็โปสเตอร์นั่นเองนะคะก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมานะคะมีในส่วนของใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์ต่างๆนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังพอจำได้ว่าเราได้ใช้โปรแกรมหรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างเก่งมากๆนะคะเอาล่ะค่ะไปกันต่อค่ะนักเรียนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะครูยังมีคำถามต่อไปมาให้นักเรียนค่ะคำถามของครูนะคะไฟล์งานของนักเรียนเก็บไว้ที่ใดและถ้าต้องการส่งงานให้ผู้อื่นทำได้อย่างไรบ้าง

จากครั้งที่แล้วรวมไปถึงก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยมีการส่งงานผ่านอะไรมาบ้างช่วยกันตอบดังๆได้เลยนะที่เป็นเว็บไซต์อะไรเอ่ยมีใครพอจำได้ไหมคะจำได้ไหมเดี๋ยวครูใบให้เว็บไซต์นี้ขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะ P A D L E T อ่านว่าอะไรนะตอบเสียงดังๆเลยลูกเว็บไซต์เกี่ยวกับ padlet.com ใช่ไหมคะถูกต้องประมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะเราเคยทำการส่งงานใช่ไหมคะผ่านเว็บไซต์ของ www.padlet.com ใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการบันทึกงานไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการนำเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆนั่นเองเก่งมากๆนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะเก็บไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นส่งไฟล์ผ่าน LINE Facebook อีเมลแล้วก็ padlet.com นะคะในกรณีนี้นะคะนักเรียนสามารถส่งไฟล์งานต่างๆผ่าน LINE Facebook หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆได้นะคะโดยผ่านระบบเน็ตต่างๆนะคะอาจจะเป็น Messenger ใช่ไหมคะที่นักเรียนคุ้นชินนะใน Facebook รวมไปถึง LINE ต่างๆนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของpadlet.com ที่เราได้เคยเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างคำถามเหล่านี้นะคะเปรียบเสมือนการทบทวนทั้งงานเอกสารครั้งก่อนๆแล้วก็ช่องทางในการส่งงานนะคะรวมไปถึงการบันทึกงานต่างๆนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะต้องตอบได้ถูกต้องแน่นอนนะคะอย่าลืมตอบคำถามออกมาพร้อมกันได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะอย่างที่ครูบอกตั้งแต่แรกนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของระบบคลาวด์แต่ก่อนที่เราจะลงมือเราจะต้องทำความรู้จักก่อนว่าระบบคลาวด์คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันสิ่งดังๆระบบคลาวด์คืออะไรคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ใช่ค่ะระบบคลาวด์นะคะสรุปง่ายๆก็จะเป็นระบบที่ใช้ในการทำงานร่วมกันถูกไหมคะจากที่นักเรียนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีการทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ต่างๆนะคะสามารถให้นักเรียนเนี่ยพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ผ่านโปรแกรมหรือว่าระบบคลาวด์อื่นๆที่เราได้เรียนรู้หรือว่าที่จะได้ลงมือปฏิบัติในวันนี้นะคะแต่ระบบคลาวด์ค่ะมีด้วยกัน2แบบนะคะนักเรียนอาจจะสับสนว่าระบบคลาวด์คืออะไรคะ

บางคนอาจจะเคยใช้แล้วก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนได้เห็นหน้าตาของระบบคลาวด์ทั้ง2แบบนี้บางคนบอกว่าอาจจะเคยใช้มาแล้วบางคนใช้จนชำนาญแล้วก็มีนะคะเอาล่ะค่ะเรามาชมระบบคลาวด์แบบแรกกันนะคะระบบคลาวด์แบบแรกค่ะมีชื่อว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ในการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเหมาะกับงานที่ต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการการประมวลผลขั้นสูงตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งได้แก่ Google Cloud ค่ะในส่วนของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะจะนิยมใช้ในบริษัทใหญ่ๆนะคะเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ที่นักเรียนสามารถแชร์ข้อมูลหรือว่าสร้างโปรแกรมต่างๆแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น Google Cloud นะคะแต่ว่าในส่วนของ Google Cloud นะคะจะต้องมีการเสียค่าบริการก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบค่ะระบบ Cloud Storage นะคะ Cloud Storage นี้จะเป็นระบบที่นักเรียนคุ้นชินนะคะและเราจะได้ใช้กันในปัจจุบันเป็นประจำอย่างมากเลยนะคะเป็นที่นิยมในปัจจุบันระบบ Cloud Storage นะคะคือการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอยู่บนโลกออนไลน์เรียกว่าคลาวด์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเรียกดูและใช้งานข้อมูลค่ะปัจจุบันมีการใช้คลาวด์ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำเช่นการใช้ iCloud Google Drive หรือ OneDrive นั่นเองค่ะเป็นคลาวด์ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะคะระบบ Cloud Storage ค่ะเป็นระบบที่ผู้คนนิยมใช้กันนะคะอย่างที่บอกไปมีตั้งแต่ iCloud นะคะ Google Drive รวมไปถึง OneDrive ต่างๆนะคะซึ่งทั้งระบบ Cloud Computing แล้วก็ระบบ Cloud Storage นี้จะต้องทำงานผ่านเครือข่ายหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตนะเป็นการทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์นะคะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถเข้าสู่การทำงานหรือว่าเข้าใช้งานระบบคลาวด์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าระบบคลาวด์มีด้วยกัน2แบบใช่ไหมคะคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็คลาวด์สตอเรจซึ่งในวันนี้ค่ะที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นในส่วนของระบบคลาวด์สตอเรจที่มีชื่อว่า Google Drive นะคะส่วน Google Drive จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นค่ะครูขอไปต่อนะคะคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติการกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการใช้บริการคลาวด์นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนแล้วแจกชื่อบัญชีและรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการคลาวด์ทดลองเข้าใช้บริการแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มรับชื่อบัญชีและรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการคลาวด์จากนั้นทดลองคลิกเมนูและส่วนประกอบต่างๆแล้วร่วมกันตอบคำถามค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะคะคุณครูจะพานักเรียนไปชมคำถามกันก่อนว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามอะไรบ้างนะคะคำถามที่คุณครูมีให้ค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1หน้าต่างเบราว์เซอร์มีอะไรปรากฏบ้างเมื่อนักเรียนทำการลงชื่อเข้าใช้นะคะเกี่ยวกับระบบคลาวด์ที่มีชื่อว่า Google Drive นะคะจะมีหน้าต่างการทำงานขึ้นมานักเรียนจะต้องบอกคร่าวๆได้ว่าในหน้าต่างเบราว์เซอร์หรือหน้าต่างการทำงานนั้นนะคะมีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างข้อที่2ค่ะส่วนแสดงผลต่อไปนี้ใช้สำหรับทำงานใดนะคะส่วนที่ 2.1 ได้แก่คำว่า My Drive นะคะนักเรียนจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่า My Drive คืออะไร 2.2 Share with me คืออะไรและ 2.3 ค่ะปุ่ม New คืออะไรซึ่งปุ่มต่างๆเหล่านี้หรือส่วนแสดงผลต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในกิจกรรมนี้หรือยังคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติไปพร้อมกันหรือไม่ให้นักเรียนนะคะศึกษานะคะในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะไปพร้อมๆกันแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูได้เลยส่วนครูปลายทางนะคะให้คุณครูแจกบัญชี Gmail นะคะพร้อมกับรหัสผ่านที่คุณครูได้ให้เตรียมไว้ครั้งที่แล้วกับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ
นักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนคุณครูได้ทำการแจกชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นี้นะคะให้นักเรียนศึกษาในส่วนของชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะว่านักเรียนได้กลุ่มที่เท่าไหร่แล้วจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้นะคะโดยมีชื่อบัญชี Gmail ว่าอะไรบ้างนะคะในระหว่างนี้นักเรียนนะคะศึกษาชื่อนะคะแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยเลยหลังจากที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.google.com ได้เลยค่ะนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะของ google.com รอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมในการเข้าใช้งานระบบคลาวด์ที่เรียกกันว่า Google Drive นะคะในเอกสารที่ครูได้แจกให้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับบัญชี Gmail นะคะให้นักเรียนนะคะใช้ชื่อ Gmail ของกลุ่มตัวเองแล้วก็รหัสผ่านให้ถูกต้องนะคะส่วน Gmail ของกลุ่มอื่นเราจะใช้ในการแชร์งานให้กับเพื่อนเพียงเท่านั้นนะในระหว่างนี้นะคะส่วนใหญ่นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์กันได้แล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.google.com เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับแรกค่ะที่เราจะเริ่มนะคะในการลงชื่อเข้าใช้ให้นักเรียนสังเกตที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ค่ะมุมขวาบนนะคะสังเกตตามเมาส์ของคุณครูที่ขยับอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะมุมขวาบนของเว็บไซต์ google.com นะคะมุมขวาบนให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์นี้ค่ะสัญลักษณ์ที่เป็นจุด9จุดนะคะมุมขวาบนนะคะนักเรียนสัญลักษณ์จุด9จุดดังนี้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับแอปของ Google นะคะอันดับแรกให้นักเรียนคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์จุด9จุดนี้ได้เลยค่ะคลิกซ้ายเข้าไปเลยนักเรียนจะเห็นว่าแอปพลิเคชันของ Google มีเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะตั้งแต่บัญชีค้นหาแมป YouTube นะคะ Google Play เหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะได้แก่ Google Drive ค่ะถ้าเครื่องใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นตัว DRIVE นะคะหรือว่านักเรียนสังเกตจากสัญลักษณ์ของคุณครูได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเจอกับ Google Drive แล้วนะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งค่ะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเพื่อทำการนะคะกดเข้าไปใน Google Drive แล้วนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานนี้นะคะเป็นการเข้าสู่ครั้งแรกนะคะนักเรียนยังไม่มีการลงชื่อเข้าใช้หลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนเข้าสู่หน้าต่างการทำงานนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนกดนะคะหรือว่าคลิกซ้ายที่คำว่า go to drive ค่ะ go to drive นะคำนี้นะคะนักเรียนจะเห็นปุ่มนะคะที่เขียนว่า go to drive ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะจะมีหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้แสดงผลขึ้นมาเห็นไหมคะคำว่า sign in หรือว่าลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ทางด้านขวานะคะจะเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องทำการกรอกที่อยู่ Gmail ของตัวเองลงไปเพราะฉะนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะดูที่บัญชีที่คุณครูแจกให้กลุ่มของตัวเองเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ให้ใส่ชื่อบัญชีลงไปในช่องนี้ได้เลยค่ะใส่แค่ชื่อบัญชีเท่านั้นนะคะใส่ให้ถูกกลุ่มของตัวเองนะเดี๋ยวของคุณครูก็จะเป็นชื่อบัญชีของคุณครูนะคะนักเรียนใส่ของตัวเองนะคะไม่ต้องใส่ตามครูนะเนื่องจากนักเรียนมีชื่อบัญชีของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ละกลุ่มจะเป็นชื่อที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นใส่ชื่อบัญชีของตัวเองให้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่เท่าไหร่ใส่ชื่อตามนั้นเลยแล้วก็เน้นย้ำนะคะนักเรียนในส่วนของชื่อและรหัสนักเรียนอย่า กรอกผิดนะคะพยายามกรอกให้ตรงทุกตัวอักษรนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาอังกฤษนะในระหว่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะกรอกชื่อบัญชี Gmail ของคุณครูลงไปด้วยนะคะเรากรอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
ของนักเรียนก็ใส่เป็นชื่อ

Gmail ของนักเรียนลงไปเลยนะคะอย่าลืมว่าจะต้องต่อท้ายด้วย @gmail.com นะคะนี่คือ Gmail ของคุณครูนะนักเรียนไม่ต้องใส่ตามครูนะคะใส่ชื่อ Gmail ของตัวเองลงไปได้เลยค่ะในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางสามารถลงชื่อเข้าใช้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยการใช้บัญชี Gmail ที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ค่ะเมื่อนักเรียนกรอกในส่วนของชื่อบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่า next หรือว่าคำว่าถัดไปได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนคนใดที่กรอกชื่อบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดที่คำว่า next ได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งที่คำว่า next หรือในภาษาไทยคือคำว่าถัดไปนั่นเองนะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่า next หรือคำว่าถัดไปได้เลยค่ะนักเรียนคลิก next ได้เลยนะเมื่อนักเรียนคลิกที่คำว่า next หรือว่าถัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างถัดไปจะเป็นหน้าต่างของการใส่รหัสผ่านค่ะนักเรียนจะต้องทำการกรอกรหัสผ่านลงไปได้เลยนะคะรหัสผ่านก็จะอยู่ด้านล่างของบัญชี Gmail ที่ครูเตรียมไว้ให้ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะตัวอักษรมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวเลขอะไรบ้างอย่าใส่ผิดนะคะถ้านักเรียนใส่ผิดนักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะเดี๋ยวคุณครูขอใส่ของครูก่อนนะคะนักเรียนจะไม่เห็นรหัสผ่านของครูนะเพราะแต่ละคนจะมีรหัสผ่านไม่เหมือนกันนะคะพิมพ์รหัสผ่านของตัวเองลงไปเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกด next ได้เลยเหมือนเดิมนะพิมพ์รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกด next หรือคำว่าถัดไปได้เลยนะคะนักเรียนคลิกที่คำว่า next หรือคำว่าถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานของGoogle Drive เป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือหน้าต่างของ Google Drive นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะส่วนใหญ่หลายคนเข้าสู่ Google Drive ได้เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนกำลังกรอกรหัสผ่านอยู่นะคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะยังพอจำคำถามของคุณครูได้ไหมที่คุณครูได้ถามไว้ว่าหน้าต่างการทำงานที่นักเรียนได้เข้าสู่ Google Drive ในหน้าเบราว์เซอร์ปรากฏอะไรบ้างคะคนที่เข้าใช้งานได้แล้วนักเรียนเห็นอะไรแสดงผลอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์บ้างอันดับแรกนักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะในส่วนทางด้านซ้ายมือของ Google Drive นะคะจะเป็นส่วนของการแสดงผลในส่วนของสถานะต่างๆนะคะหรือว่าเป็นโฟลเดอร์ต่างๆการทำงานต่างๆของ Google Drive นะคะเราเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยส่วนแรกที่นักเรียนเจอนะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วมีคำว่าใหม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ new นะคะ new ในส่วนนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานเอกสารการสร้างโฟลเดอร์หรือการสร้างไฟล์ต่างๆเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองคลิกซ้าย1ครั้งค่ะลองคลิกซ้ายดูเห็นไหมคะว่ามีฟังก์ชันการทำงานเยอะแยะเลยตั้งแต่โฟลเดอร์ใหม่อัปโหลดไฟล์อัปโหลดโฟลเดอร์Google เอกสาร Google Sheet Google Slide Google Form แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะนี่คือส่วนแรกนะคะในหน้าต่างการทำงานนะคะตรงสัญลักษณ์ New คำว่าโฟลเดอร์ใหม่นะคะเป็นการแทรกโฟลเดอร์ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ในการเก็บไฟล์งานต่างๆนะคะคำว่าอัปโหลดไฟล์นะคะตรงส่วนนี้คือการนำไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากแหล่งอื่นๆทำการอัปโหลดขึ้นมาบน Google Drive เป็นการเก็บไฟล์ไว้นะคะอัปโหลดโฟลเดอร์ก็คล้ายๆกับอัปโหลดไฟล์ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นการอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาบน Google Drive เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองคลิกซ้าย1ครั้งที่โฟลเดอร์ใหม่ค่ะ New folder ใช่โฟลเดอร์ใหม่หรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า New folder ค่ะ
ลองคลิกซ้าย1ครั้งดูนะคะ

แล้วจะมีหน้าต่างแสดงผลขึ้นมาให้นักเรียนทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นนักเรียนลองตั้งชื่อไปก่อนตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ค่ะแบบคุณครูก็ได้นะคุณครูขอตั้งชื่อเป็นคำว่าเทคโนโลยีแบบนี้เป็นการทดลองก่อนนะทดลองตั้งชื่อโฟลเดอร์นะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติในใบงานด้วยนะอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะต้องคลิกตรงคำว่าใหม่หรือ new แล้วเลือกโฟลเดอร์ใหม่ new folder นะคะแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงไปนะคะลองพิมพ์ชื่อลงไปก่อนก็ได้อย่างคุณครูนะคะพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีนี่คือชื่อโฟลเดอร์ของครูแล้วก็กดสร้างกดสร้างเลยนะหลังจากนั้นค่ะโฟลเดอร์ที่นักเรียนทำการสร้างไว้เรียบร้อยนะคะจะแสดงผลขึ้นมาอยู่ในส่วนของ Drive ของฉันบางคนบอกว่าโฟลเดอร์ไม่ขึ้นดูตรงไหนคะนักเรียนสามารถคลิกตรงคำว่า Drive ของฉันหรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า My Drive คำว่า My Drive หมายความว่างานต่างๆที่เป็นของนักเรียนจะอยู่ในส่วนของ My Drive นะคะไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์ที่นักเรียนสร้างขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะอยู่ในส่วนของ Drive ของฉันหรือ My Drive นั่นเองนะคะอ่ะส่วนต่อไปที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนของคำว่าแชร์กับฉันหรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Share with me Share with me หรือแชร์กับฉันนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนจะเห็นว่าได้มีไฟล์งานเอกสาร1ไฟล์แสดงผลขึ้นใช่ไหมคะไฟล์งานเอกสารนี้นะคะเป็นไฟล์งานที่คุณครูได้สร้างไว้และนักเรียนจะต้องใช้ในใบงาน03ที่เราจะได้ทำกันนะคะในส่วนของแชร์วิดมีหรือแชร์กับฉันเป็นการแสดงผลการทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือไฟล์อื่นๆที่ผู้อื่นแชร์กับเรานะคะกรณีเช่นครูสร้างไฟล์งานไว้1ไฟล์แล้วคุณครูทำการแชร์ไฟล์งานนี้ให้กับนักเรียนนักเรียนจะสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันกับคุณครูได้โดยคุณครูได้ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงไว้นะคะให้นักเรียนแก้ไขได้แต่ถ้านักเรียนแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงเป็นนักเรียนสามารถดูได้เพียงอย่างเดียวนักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะคะส่วนวิธีการแก้ไขทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยทำไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมวิธีการแก้ไขสิทธิ์นะให้นักเรียนทดลองทำจากโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงทำได้ง่ายๆเลยค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตทางด้านขวาทางด้านขวาสุดเลยนะที่มีสัญลักษณ์3จุดแบบนี้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะเป็นคำว่าแชร์ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งอีก1รอบนะคะสัญลักษณ์จุด3จุดนี้หรือสัญลักษณ์รูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของการแชร์นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะตรงส่วนที่เป็นเพิ่มผู้คนกลุ่มและกิจกรรมในปฏิทินตรงส่วนนี้คือการเพิ่มบัญชีของเพื่อนเข้ามานะคะสมมุติว่าคุณครูใส่บัญชี Gmail ของนักเรียนลงไปสมมุตินะครูใส่ของกลุ่มที่1นะคะคุณครูขอใส่ของกลุ่มที่1นะสมมุติว่าคุณครูเลือกบัญชีของกลุ่มที่1นะคะนักเรียนดูพร้อมๆกันเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะเมื่อนักเรียนใส่ที่อยู่ Gmail ของกลุ่มหรือว่าปลายทางที่เราต้องการจะให้เขามาทำงานร่วมกับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะตรงส่วนทางด้านขวามือเห็นไหมคะจะมีคำว่า Editor ตรงส่วนนี้นักเรียนลองคลิกซ้าย1ครั้งนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงค่ะนักเรียนต้องการให้เพื่อนหรือ Gmail นี้บัญชีนี้สามารถทำอะไรกับงานของนักเรียนได้บ้างคำว่าผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ read เนาะนะคะในข้อนี้หมายความว่า

ราเพิ่มเข้ามาจะสามารถดูเอกสารหรือเข้าถึงโฟลเดอร์ได้อย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะในข้อต่อไปคือผู้แสดงความคิดเห็นหมายความว่าคนที่เราเพิ่มเข้ามาสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขงานเราได้นะคะแต่ถ้าโจทย์หรือกรณีที่เราบอกว่าอยากให้เพื่อนหรือคุณครูเข้ามาทำงานร่วมกันสามารถแก้ไขงานได้ให้นักเรียนเลือกเป็นเอดิเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นในใบงานจะมีโจทย์ตรงส่วนนี้จำให้ได้นะถ้าในโจทย์กำหนดว่าดูได้อย่างเดียวนักเรียนจะต้องเลือกว่าผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะในข้อแรกแต่ถ้าหากว่าในโจทย์บอกว่าสามารถแก้ไขได้นักเรียนเลือกข้อที่3เลยเอดิเตอร์นะคะในส่วนของการเข้าใช้บัญชีตรงส่วนนี้นะคะมีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมมีไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้แล้วนะคะเข้าสู่หน้า Google Drive ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้จักแท็บการทำงานแล้วว่าแท็บของคำสั่งคำว่าใหม่คืออะไรนะคะ Drive ของฉันคืออะไรแล้วก็แชร์กับฉันคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ใบงานกันเลยนะคะจากกิจกรรมนะคะที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนถูกไหมคะมีคำถามให้นักเรียน2ข้อในข้อที่1หน้าต่างเบราว์เซอร์มีอะไรปรากฏบ้างซึ่งนักเรียนก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะแนวคำตอบของครูค่ะคำสั่งการใช้งานและส่วนต่างๆในการใช้บริการเช่น My Drive Share with me นะคะก็คือคำสั่งที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะส่วนในข้อที่2นะคะที่ครูได้ถามว่าคำสั่งที่แสดงผลได้แก่ข้อที่1 My Drive คืออะไรนะคะนักเรียนก็ได้ตอบไปแล้วแล้วก็ได้อภิปรายร่วมกันไปแล้วนะคะแนวคำตอบของครูค่ะ My Drive มีโฟลเดอร์และไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่ปรากฏได้แก่โฟลเดอร์ส่งงานกลุ่ม2.2 นะคะ Share with me จะปรากฏไฟล์ที่มีการแชร์จากผู้อื่นนะคะ 2.3 นะคะปุ่ม New ใช้สร้างไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการเพราะฉะนั้นในวันนี้หลักๆเราจะใช้3การทำงานนี้นะคะได้แก่ My Drive Share with me แล้วก็ปุ่ม New นะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อค่ะนักเรียนเราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกครูมีใบงานให้ทำใบงานของครูมีชื่อว่าใบงาน03เรื่องร่วมแรงแชร์งานนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน03จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอวิธีการในการใช้งานหน้าชั้นเรียนค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน03จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน03ค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมดูได้เลยนะคะว่าใบงาน03นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติอะไรบ้างนะคะเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วก็ดูในส่วนของรายละเอียดใบงาน03ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบงาน03ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรคะเสียงดังๆเลยข้อที่1อ่านโจทย์เลยโดยตารางแรกนะคะนักเรียนจะต้องสร้างโฟลเดอร์คุณครูสอนไปแล้วนะวิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็คือคลิกที่ปุ่ม New นะคะแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยชื่อโฟลเดอร์มีชื่อว่าส่งงานกลุ่มแล้วสัญลักษณ์ตัว X หมายความว่านักเรียนต้องใส่ชื่อกลุ่มของตัวเองกลุ่มที่1ที่2 3 4 5ลงไปนะคะหลังจากนั้นระบุผู้มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ครูสอนไปแล้วนะการเข้าถึงนะคะจะต้องตั้งค่าตรงไหนสอนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยนักเรียนจะต้องระบุว่าให้คุณครูนะคะสามารถแก้ไขไฟล์และดูข้อมูลในโฟลเดอร์ได้หลังจากนั้นส่วนที่เป็นของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้แต่แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งค่าให้ถูกต้องนะอย่าผิดนะคะในข้อที่2ค่ะสร้างไฟล์ประมวลคำชื่อว่าสมาชิกกลุ่ม A

0: นะคะตรงสัญลักษณ์ตัว X ให้ใส่หมายเลขกลุ่มลงไปหลังจากนั้นค่ะในโฟลเดอร์งานกลุ่มนักเรียนจะมีไฟล์ประมวลคำใช่ไหมคะไฟล์ประมวลคำก็คือ Google เอกสารฟังครูให้ดีนะคะไฟล์ประมวลคำก็คือ Google เอกสารนักเรียนคลิกที่ปุ่ม New แล้วไปที่ Google เอกสารหลังจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ว่าสมาชิกกลุ่มแล้วก็ใส่หมายเลขกลุ่มตัวเองลงไปเมื่อนักเรียนใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์ชื่อสมาชิกกลุ่มลงไปในไฟล์นั้นพิมพ์อย่างไรให้นักเรียนนึกถึงโปรแกรม Microsoft Word ค่ะการทำงานเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะใน Google เอกสารกับ Microsoft Word การทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ให้ดีนะต้องพิมพ์อะไรลงไปบ้างนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่3นะคะไปที่ Drive แล้วเลือกเมนูแชร์กับฉันและผลไม้ที่นักเรียนชอบเช่นเบสกลุ่มชินจังชอบส้มโอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนชื่อเล่นก็เอกสารลงมาแล้วก็ทำการพิมพ์ข้อมูลตามโจทย์ในข้อที่2หลังจากนั้นก็คือไปที่แชร์วิดมีแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลในข้อที่3ในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างไฟล์ให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มของตัวเองใครจะเป็นคนสร้างนะคะสร้าง1คนต่อ1โฟลเดอร์พอนะเพราะว่ากลุ่มเดียวกันเราใช้บัญชีเดียวกันนะคะแต่ในการพิมพ์ข้อมูลช่วยกันพิมพ์ได้เพราะว่าการทำงานสามารถเข้าถึงได้หลายคนนะคะในส่วนของใบงานนี้มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นเช่นเคยค่ะนักเรียนครูจะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะออกมาปฏิบัติใบงานนี้ทั้งด้านหน้าห้องเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทำงานไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยขอตัวแทน1คนค่ะตัวแทน1คนออกมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญเลยไหมด้านหน้านะคะได้ค่ะ2คนก็ได้ออกมาสาธิตนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2นะอ่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะใครจะเป็นคนพิมพ์นักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนั่งลงได้เลยเดี๋ยวลำดับแรกนะคะเราจะต้องทำการเข้าใช้บัญชีก่อนนะคะให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่ลงชื่อเข้าใช้เลยค่ะอธิบายไปคร่าวๆเลยนะเราจะต้องไปที่อะไรคะ
1: ไปที่ Drive ครับแล้วก็
0: ไปที่ Drive หรือ Go to Drive หลังจากนั้นใส
1: ่ชื่อ Gmail
0: ที่2ใส่ชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านของตัวเองให้เรียบร้อยเลยในระหว่างนี้นะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติใบงานนี้นะคะพร้อมกับนักเรียนที่ได้ออกมาสาธิตในตอนนี้ได้เลยค่ะใส่ชื่อให้ถูกนะ
1: ทีอี
0: ในระหว่างนี้นะคะนักเรียนกำลังทำการใส่ชื่อบัญชีนะคะเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้อยู่นั่นเองค่ะ
1: แอด
0: อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะว่าตอนนี้เพื่อนทำอะไรอยู่บ้าง
1: ตอนนี้เพื่อนกำลังใส่ที่อยู่ Gmail ครับ
0: G
1: M A L I L จุด
0: ใส่ให้ครบนะ
1: com C O M
0: เมื่อทำการกรอกที่อยู่บัญชี Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็ถัดไป next
0: คลิกที่คำว่าถัดไปหรือ next นะคะรอสักครู่หนึ่งลำดับต่อไปจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: ใส่รหัส Gmail ครับ
0: ใส่รหัสผ่านนะคะนักเรียนใส่รหัสผ่านของ
1: G.
0: บัญชีตัวเองได้เลย
1: P เอ้ย O ก่อน O
0: นักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะอย่าลืมทำตามใบงานให้ถูกต้องนะดูโจทย์ให้ดีนะคะเด
1: ี๋
0: ยวครูจะทำการตรวจสอบบนหน้าบัญชีของครูนะว่านักเรียนสามารถแชร์ได้หรือเปล่านะคะแล้วก
1: ็
0: นักเรียนสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่นะคะใส่รหัสผ่านให้ถูกนะแสดงว่านักเรียนใส่รหัสผ่านผิดนะคะ
1: P

0: ในระหว่างนี้นะคะเช่นเคยเมื่อนักเรียนกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วก็รอสักครู่ตอนนี้เราเข้ามาใน Google Drive ของกลุ่มที่2เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากในโจนักเรียนจะต้องเริ่มจากสร้างอะไรเอ่ย
1: สร้าง
0: โฟลเดอร์ก่อนใช่ไหมคะไปที่ New เครื่องหมายบวกแล้วเลือก New Folder เลยนักเรียนทำไปพร้อมกันนะคะ
1: สมาชิกกลุ่ม
0: ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า
1: ส่งงานกลุ่ม
0: ส่งงานกลุ่มแล้วก็ใส่หมายเลขกลุ่มลงไปเลยอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะ
1: เปลี่ยนภาษาส่งงานเขียนคำว่าส่งงานไม่เอกก่อน
2: ส่งงาน
0: ส่งงานแล้วก็กลุ่มแล้วก็ตามด้วยหมายเลขกลุ่มตัวเองเลยแอบกลุ่มอื่นๆทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะหรือใครที่สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้แล้วนักเรียนก็ทำตามในโจทย์ของใบงานไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแล้วก็กด create หรือว่ากดสร้างเลยค่ะนั่นแหละลำดับต่อไปตอนนี้เราได้และส่งงานกลุ่ม2ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนต้องทำการตั้งค่าเป็นการแชร์ให้กับคุณครูและก็เพื่อนกลุ่มอื่นๆค่ะ
1: ใช่แล้วก็ระบุ
0: คลิกที่สัญลักษณ์หลังจากนั้นใส่ Gmail ของคุณครูลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่ Gmail ของคุณครูอ่ะ
0: Gmail ของครูนะคะเป็น Gmail แรกเลยค่ะ KRU AOM นักเรียนค้างไว้สักครู่หนึ่งนะให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะนี่คือบัญชี Gmail ของคุณครูนะคะซึ่งนักเรียนในห้องนี้มีอยู่แล้วนะคะแต่นักเรียนปลายทางสามารถดูบัญชีนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อบัญชีของครูลงไปได้เลยนะคะชื่อบัญชีของครูก็คือ kruaomtec@gmail.com นะคะก็คือครูอ้อม tech@gmail.com นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งค่านะตามโจทย
1: ์แก้ไขไฟล์งาน
0: ในบ้าง
1: แก้ไขไฟล์งานและดูข้อมูลในโฟลเดอร์ได้
0: แล้วจะต้องตั้งค่าตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้
0: ตรงส่วนไหน editor แล้วในโจทย์ยังมีให้เพิ่มเพื่อนด้วยไหมคะ
1: เพิ่มด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนนำเมาส์มาคลิกหลังชื่อบัญชีครูค่ะแล้วก็ทำการพิมพ์ Gmail ของเพื่อนลงไปสมมติขอเป็นตัวอย่างกลุ่มที่1ก็ได้ค่ะ
1: กลุ่มที่1มีแล้วสล็อตเดี๋ยวของเพื่อนได้แค่ดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้แต่แก้ไขไม่ได้
0: ในระหว่างนี้ตอนนี้นะคะให้นักเรียนทำการกดเซ็นก่อนคลิกที่เลือกที่ editor ก่อนค่ะ
1: editor
0: แล้วก็กด send หรือกดส่งได้เลยลองกดส่งดูก่อนนะคะหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องทำการเข้าไปตั้งค่าทีละส่วนนะเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนกดที่สัญลักษณ์ที่เป็นแชร์อีกหนึ่งครั้งทีนี้นักเรียนสามารถเลือกได้แล้วค่ะว่าจะให้เพื่อนทำอะไรได้บ้างอย่างของครูเป็นเอดิเตอร์ของเพื่อนคือดูเนื้อหาได้แต่แก้ไขไม่ได้เห็นไหมคะแล้วก็สามารถเพิ่มด้านบนได้อีกนะเป็นกลุ่มอื่นๆได้อีกนะคะสามารถใส่ชื่อกลุ่มอื่นได้นะคะตอนนี้เป็นตัวอย่างไปก่อนเป็นกลุ่มที่1แล้วนักเรียนกดเซฟหรือกดบันทึกได้เลยลำดับต่อไปนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ของตัวเองส่งงานกลุ่มคลิกซ้าย2ครั้งและในโจทย์บอกว่านักเรียนจะต้องสร้างไฟล์ประมวลคำนั่นคือ Google เอกสารค่ะกดเครื่องหมายบวกเลยค่ะแล้วเลือก Google Doc ค่ะ
1: Google Doc
0: Google Doc หรือภาษาไทยคือ Google เอกสารค่ะ
1: ไม่ใช่ลงมาอย่าง
0: นี้Create and Share ค่ะ
1: แล้วก
0: ็นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะนี่คือหน้าตาของ Google เอกสารลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องตั้งชื่อไฟล์ประมวลคำชื่อว่าสมาชิกกลุ่มให้นักเรียนดูทางด้านซ้ายมุมซ้ายบนอันเห็นไหมคะ
1: อันไตเติด
0: ตรงนี
1: ้
0: เป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องทำการตั้งชื่อไฟล์งานพิมพ์ชื่อไฟล์งานเลยสมาชิกกลุ่ม2
1: ชื่อกลุ่ม2กดอันนี้ก่อนเปลี่ยนภาษาก่อน
0: เปลี่ยนภาษาก่อนค่ะ
1: เขียนว่า
0: สมาชิกกลุ่ม2
1: ชอช้าง
0: ในระหว่างนี้นะคะนักเรียนทำไปพร้อมกันได้เลยตอนนี้นะคะเพื่อนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งชื่อไ

0: ไฟล์งานเอกสารนะคะสมาชิกกลุ่ม2ซึ่งการตั้งชื่อไฟล์นะคะจะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะคะตรงสัญลักษณ์ของ Google เอกสารค่ะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อลงไปตรงส่วนนั้นได้เลยนะคะทำไปพร้อมๆก
1: ับ
0: เพื่อนนักเรียนที่กำลังสาธิตอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: โอเค
0: และนักเรียนกด Enter 1ครั้งค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกด Enter 1ครั้ง
1: ENTER
0: เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปตามในโจทย์ก็คือจะต้องมีการตั้งค่าไฟล์เอกสารใช่ไหมคะตั้งค่าสมาชิกตรงส่วนนี้ให้นักเรียนกลับไปที่โฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่คือไฟล์เอกสารของนักเรียนใช่ไหมคะกดรีเฟรชหนึ่งครั้งพอเราทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องแชร์งานนี้ให้กับคุณครูเริ่มแชร์เลยตั้งค่าใหม่ว่าจะให้คุณครูทำอะไรได้บ้างนี่ค่ะในโจทย์ข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยนใหม่ว่าในไฟล์เอกสารครูสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
1: ดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้แต่แก้ไขไม่ได้ครับ
0: ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร
1: แล้วก็ของเพื่อนก็คือแก้ไขไฟล์และดูข้อมูลโฟลเดอร์ได
0: ้นะคะแล้วก็ทำการกดเซฟได้เลยนะคะตอนนี้ครูสามารถเข้าถึงไฟล์ของนักเรียนได้แล้วลำดับต่อไปในส่วนของไฟล์นะคะข้อที่3ตอนนี้เราทำข้อที่1กับ2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะในข้อที่1กับ2เราทำการพิมพ์ชื่อไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องไปที่หน้า Drive อีก1ครั้งค่ะแล้วไปที่ Share with me
1: Share with me แชร์กับฉันนี่ลูกคน
0: ช่วยเพื่อนทำก็ได้นะ
1: ลูกคน2คนนั่นแหละ
0: สัญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็จะเจอไฟล์งานที่ครูสร้างไว้ให้เห็นมั้ยคะ
1: เปิดไฟล์งานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
0: เปิดเข้าไปในไฟล์ที่2เลยค่ะใช่ค่ะคลิกซ้าย2ครั้งค่ะแล้วในโจทย์นักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อกลุ่มใช่ไหมลองพิมพ์เป็นตัวอย่างเลยค่ะตามโจทย์เห็นไหมคะครูใส่โจทย์ไว้ให้แล้วนักเรียนพิมพ์ในบรรทัดต่อไปเลยค่ะในบรรทัดต่อไปนักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อใช่ไหมคะลองพิมพ์เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูค่ะ
1: ไม่
0: ชื่อเล่นใส่ชื่อเล่นเราลงไป
1: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
0: ชื่อเล่นเลยค่ะ
1: เขียนชื่อเล่น
0: อ
1: ันปันน้องหนู
0: หลังจากนั้นแล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ่มกลุ่มที่เท่าไรกลุ่ม2
1: กลุ่ม
0: 2ค่ะ
1: เลข6ไม่เอมะ
0: 2หมายเลข2แล้วก็ชอบผลไม้อะไร
1: ผลไม้ชอบกินเลยก็ใส่ไป
0: ชอบผลไม้อะไรชอบแล้วก็พิมพ์ชื่อผลไม้ลงไปเลยค่ะ
1: เลขเก้าเขาเต่าๆนี่
0: ชอบอะไรเอ่ยช่วยเพื่อนพิมพ์ได้เลยลูก
1: แตงโม
0: พิมพ์ผิดนะซาลาโอจะต้องกดชิปก่อนลูก
1: ตัวนี้ชิปแล้วก
0: ็ซาลาโอแล้วก็มอม้าเกิน1ตัวค่ะนี่คือตัวอย่างใช่ไหมจากข้อที่3นะคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ค่ะนักเรียนเข้าที่ได้เลยเก่งมากๆนะคะตอนนี้เพื่อนได้ทำตัวอย่างนะคะในข้อที่1 2แล้วก็3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์นะคะตั้งชื่อไฟล์เอกสารนะคะเปิดสิทธิ์การเข้าถึงต่างๆรวมไปถึงทำในส่วนของข้อที่3ที่ครูได้ทำการแชร์ไฟล์งานให้กับนักเรียนแล้วก็ทำการบันทึกลงไปนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเก่งมากๆเลยในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากๆแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังเข้ามาพิมพ์ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ครบให้นักเรียนกลับไปพิมพ์ต่อเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะในใบงาน03เราจะยังต้องเข้ามาพิมพ์ข้อมูลในส่วนนี้นะคะว่านักเรียนชื่นชอบหรือว่าชื่ออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในไฟล์นี้นะคะนักเรียนจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันให้ครบแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยครูฝากกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมกันไปแล้วนะคะเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนกันก่อนดีกว่านะคะจากที่เราได้ลงมือทำกิจกรรมไปนะคะในการสรุปบทเรียนค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะ

0: ูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่นทำงานร่วมกันบนคลาวด์บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้ใช้บริการคลาวด์ใช่ไหมคะทำอะไรบ้างอ่ะช่วยกันสรุปหน่อยได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอะไรคะ
1: เข้าใช้ Gmail
0: เข้าใช้ Gmail กับ Google Drive ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะอย่างที่เราได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะเป็นการเข้าใช้งาน Google Drive เกี่ยวกับระบบคลาวด์นะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะการใช้บริการคลาวด์สามารถทำงานสร้างและเก็บไฟล์รวมไปถึงแบ่งปันให้กับผู้อื่นสามารถอ่านและแก้ไขได้การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอาจระบุเป็นรายบุคคลหน่วยงานหรือทุกคนก็ได้นะคะโดยต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพราะไฟล์หรือโฟลเดอร์อาจถูกลบหรือแก้ไขจากผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขได้อย่างที่เราได้ทำไปเรามีการเพิ่มสิทธิ์ใช่ไหมคะการเข้าถึงในการแก้ไขงานต่างๆเพราะฉะนั้นให้นักเรียนระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะว่าเราได้เพิ่มสิทธิ์ให้ใครเข้ามาแก้ไขได้บ้างเมื่อทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรวจสอบให้ดีระวังผู้อื่นเขาจะมาแก้ไขงานเราและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูมีการบ้านให้นักเรียนได้กลับไปทำด้วยการบ้านในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะใบงาน04นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกันแล้วก็2ค่ะคำถามหลังจากทำกิจกรรมในข้อที่1ถึง6ซึ่งใบงาน04และคำถามหลังจากทำกิจกรรมอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนแล้วแล้วก็อีก1อย่างนะในส่วนของใบงาน03กลุ่มไหนที่ไม่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะแล้วคุณครูจะไปตรวจภายหลังนะคะว่านักเรียนได้ทำตามโจทย์ครบทุกข้อหรือไม่อย่าลืมเปิดสิทธิ์การเข้าถึงให้คุณครูด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของบทเรียนครั้งถัดไปนะคะครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์2ค่ะใบงาน01สิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะ3คำถามหลังกิจกรรม4แบบประเมินตนเองและ5เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยเลยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความพร้อม
3: Oh.

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น Allcloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน Allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่ครูให้นักเรียนมาแสดงบทบาทสมมุติในการอ่านประโยคพร้อมระบุและใส่ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆเข้าไปจำได้ไหมคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆแสดงอารมณ์ต่างๆเรียกว่าคำอะไรต่อดังๆครับ
1: คำอุทาน
0: เรียกว่าคำอุทานซึ่งคำอุทานเนี่ยมักจะอยู่ตำแหน่งใดของประโยคจะอยู่ตำแหน่งด้านหน้าของประโยคก็คือปรากฏอยู่ด้านหน้าของประโยคเลยแล้วคำอุทานเนี่ยจะมีเครื่องหมายชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ด้านท้ายของคำอุทานเพื่อแสดงให้รู้ว่าคำเนี้ยหมายถึงคำอุทานเครื่องหมายอะไรครับตอบดังๆให้ปลายทางได้ยินด้วยเครื่องหมายหรือถ้าพูดให้ง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าเครื่องหมายตกใจเคยได้ยินไหมเคยนะครับก็จะเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีย์ก็ทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาไปแล้วนะครับและชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วเราเรียนมาทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1คือทักษะสัมพันธ์สู่วรรณกรรมพื้นบ้านหน่วยการเรียนรู้ที่2คือขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและหน่วยการเรียนรู้ที่3มีชื่อว่า
2: เร
0: ีย
2: นร
0: ู้
2: ภาษาพ
0: ั
2: ฒนาช
0: ี
2: ว
0: ิตและหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อว่าวินิจภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งชั่วโมงนี้ตามที่บอกก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วทุกครั้งเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับตอบดังๆทำ
1: แบบ
0: ประเมินเป็นแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนก็จะต้องทำเครื่องหมายถูกในช่องตารางคุณสมบัติที่นักเรียนทำได้แล้วก็เขียนบรรยายหรือเขียนตอบคำถามในสิ่งที่ตนเองทำได้สิ่งที่ตนเองจะต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับหลักภาษาแล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับแบบรายการต่างๆเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ดูตัวอย่างแบบรายการต่างๆที่ครูโอนำมาให้นักเรียนได้ดูปลายทางก็ดูด้วยนะครับแบบรายการนี้นักเรียนเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นแบบรายการใดเป็นใบฝากเงินนะครับของธนาคารออมสินนะครับซึ่งครูโอได้ยกตัวอย่างซึ่งในแบบฝากเงินหรือใบฝากเงินสิ่งสำคัญเลยนักเรียนจะต้องเขียนอะไรบ้าง
3: ชื่อ
0: ของใครชื่อเจ้าของบัญชีหรือชื่อของผู้ฝากนะครับและต้องเป็นบัญชีเดียวกันนะครับมีการเขียนวันที่ด้วยสาขาต้องระบุว่าเราไปฝากเงินณสาขาใดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินส่วนใหญ่จะใช้เลขไทยหรือเลขอาหรับถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเราไปฝากเงินเราต้องใช้เลขอาหรับเป็นเลขสากลที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นระบบพื้นฐานนะครับต่อมาเขียนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวได้ไหมเช่นครูโอฝากเงิน500บาทครูโอต้องเขียนตัวหนังสือว่าอย่างไรบ้าง500บาททวนใช่ไหมครับเป็นการเขียนตัวหนังสือกำกับเอาไว้และสุดท้ายต้อง

0: ลงชื่อผู้ฝากเงินนะครับว่าเราเป็นผู้ฝากตัวจริงนะครับนักเรียนครับแบบรายการต่อมาชื่อว่าแบบรายการใดครับอ่านพร้อมกันซึ่งก็เป็นคำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนรู้จักบัตรประจำตัวประชาชนไหมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือบัตรประชาชนทุกคนมีไหมครับใครยังไม่มียกมือขึ้นแสดงว่าทุกคนมีแล้วปลายทางมีไหมครับบัตรประชาชนซึ่งทุกคนจะมีซึ่งบัตรประชาชนมีวันหมดอายุไหม
1: มี
0: วันหมดอายุหรือถ้าประสงค์ทำใหม่ต้องเกิดจากสาเหตุเช่นหายมีอะไรอีกบ้างชำรุดใช่ไหมครับชำรุดเสียหายจะต้องมีบัตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนไปทำเรื่องหรือไปขอมีบัตรใหม่หรือไปทำบัตรประชาชนนักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการกรอกข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอได้รับทราบความประสงค์ของนักเรียนนะครับต่อมาในส่วนแบบรายการที่เป็นพัสดุรู้จักพัสดุไหม
1: จ้ะ
0: พัสดุที่เราส่งทางไปรษณีย์ก็ดีนะครับหรือบริษัทต่างๆที่เป็นของเอกชนนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลซึ่งถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยชื่อที่อยู่ผู้ส่งและชื่อที่อยู่ผู้รับเป็นคนเดียวกันทำไมเขาจึงเขียนหาตัวเองทราบไหมชื่อและที่อยู่ผู้รับผู้ส่งเป็นคนเดียวกันแต่ที่อยู่ต่างกันไหมแสดงว่าผู้ส่งพัสดุคนนี้เขามีที่อยู่สองที่หรืออาจจะมีบ้านสองหลังส่งจากบ้านหลังนี้ส่งวันจันทร์พัสดุอาจจะไปถึงวันพุธพฤหัสศุกร์เวลาที่เขากลับบ้านหรือกลับไปพักผ่อนยังบ้านอีกหลังหนึ่งเขาก็ค่อยไปรับพัสดุแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแล้วเวลาเขียนกรอกข้อมูลนักเรียนก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าชื่ออะไรที่อยู่อะไรบ้างจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ที่ครูโอย้ำนักย้ำหนาว่าเวลาเขียนจดหมายจ่าหน้าซองก็จะต้องทำไมใส่รหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนและถูกต้องนะครับต่อมาแบบรายการนี้รู้จักไหมปลายทางรู้จักไหมครับเป็นการสร้างบัญชี Google นะใครมีบัญชี Google แล้วยกมือขึ้นโอ้ส่วนใหญ่มีนะครับปลายทางครับต้นทางมีทุกคนเลยเอามือลงในการสร้างบัญชี Google เนี่ยนักเรียนก็จะต้องกรอกชื่อสกุลนะครับแล้วก็ตั้งอีเมลของตัวเองขึ้นมาแล้วแต่จะตั้งเป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษเอาชื่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนแล้วใส่ตัวเลขก็ได้หรือบางคนอาจจะใส่พ.ศ.เกิดใช่ไหมครับตามความชอบของเราอยู่ที่ว่าเราตั้งแล้วจะต้องไม่ซ้ำกับอีเมลของผู้อื่นนะครับต่อมาครับคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเคยกรอกแบบรายการใดมาบ้างและเคยกรอกในโอกาสใดเคยไหมผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ไหนใครเคยกรอกใบฝากเงินถอนเงินของธนาคารโรงเรียนบ้างธนาคารโรงเรียนของเรายกมือขึ้นมีใครไหมมีหลายคนนะครับเอามือลงใครเคยสร้างบัญชี Google เพื่อสืบค้นข้อมูลมีไหมมีใครสร้างบัญชี Google เพื่อเล่นเกมมีไหมเนี่ยไม่มีมีน้อยนะครับเอามือลงก็แล้วแต่สิทธิของบุคคลนะครับว่าจะสร้างบัญชี Google ไปเพื่ออะไรแสดงว่าโดยภาพรวมเนี่ยนักเรียนก็ล้วนแต่เคยกรอกแบบรายการมาแล้วทั้งสิ้นนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าแบบรายการเหล่านี้ที่ครูโอนำเสนอและยกตัวอย่างมานั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือไม่อย่างไรคิดว่าเกี่ยวข้องไหมโตขึ้นบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทองไม่รู้จะเอาเงินทองไปเก็บไว้ที่ใดก็ต้องเอาเงินทองเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อไปฝากไว้ที่ธนาคารนักเรียนก็จะต้องมีการเขียนใบฝากเงินแล้วก็เมื่อโตขึ้นเนี่ยบัตรประชาชน

ของนักเรียนมีวันหมดอายุไหมมีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องไปที่ว่าการอำเภอไปเทศบาลได้ไหมบางที่อาจจะได้นะครับอย่างแถวกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่มีอำเภอเขาจะมีการปกครองเป็นเขตเช่นเขตหนองแขมเขตบางนาเขตบางแคผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตก็จะต้องไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตสมัยครูโอเคยเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตหนองแขมครูโอก็จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตหนองแขมเป็นต้นแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับคำถามคือถ้าจำเป็นต้องกรอกแบบรายการดังกล่าวนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าต้นทางกับปลายทางนะครับจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบรายการดังกล่าวเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรเช่นถ้าเป็นใบฝากเงินนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อสกุลเจ้าของบัญชีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนจำนวนตัวเลขที่เป็นตัวเลขแสดงจำนวนเงินให้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเขียนคำอ่านด้วยเช่นนักเรียนจะฝากเงิน 1,000 บาทนักเรียนก็ต้องเขียนตัวหนังสือว่า 1,000 บาทถ้วนนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อนี่ก็คือตัวอย่างของใบฝากเงินนะครับต่อมาถ้าเป็นแบบคำร้องหรือคำขอมีบัตรประชาชนใหม่นักเรียนก็จะต้องกรอกข้อความกรอกชื่อสกุลให้ถูกต้องกรอกเลขประจำตัว13หลักใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมอีกแจ้งความประสงค์ว่าจะทำบัตรใหม่หรือทำไมครับกรณีบัตรหมดอายุก็จะต้องต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับและถ้าเป็นพวกแบบรายการต่างๆที่จะต้องกรอกอีกบ้างเช่นอะไรบ้างพัสดุใช่ไหมครับแบบส่งพัสดุทางไปรษณีย์นักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็คือตัวเราเนี่ยชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรืออาจจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนรวมไปถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับก็ต้องเขียนชื่อสกุลให้ชัดเจนที่อยู่ของผู้รับตั้งแต่บ้านเลขที่ซอยตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องกรอกจริงๆนักเรียนก็ต้องกรอกให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับและจุดประสงค์ในการเรียนชั่วโมงนี้นะครับก็คือบอกหลักการกรอกแบบรายการให้ได้ว่าจะต้องมีหลักการกรอกแบบรายการอย่างไรกรอกอย่างไรจึงจะถูกต้องต่อมาข้อที่2เขียนข้อมูลตามแบบรายการได้ถูกต้องครบถ้วนถ้ากรอกไม่ครบถ้วนแบบกรอกรายการนั้นก็จะไม่สมบูรณ์และสุดท้ายบอกความสำคัญของการกรอกแบบรายการให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดอ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: เด็กๆคิดว่ามีความสำคัญไหมครับในใครจะตอบได้บ้างโซเฟียเดี๋ยวลองตอบคำถามให้ต้นทางและปลายทางได้ฟังพร้อมกัน
1: มีความสำคัญค่ะเพราะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบรายการค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการกรอกแบบรายการเนี่ยนักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่างๆดังนั้นมีความสำคัญไหมมีการกรอกแบบรายการก็จะมีความสำคัญเพราะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบรายการนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับคำถามคือถ้านักเรียนกรอกแบบรายการไม่ครบถ้วนจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรทศพร
2: มีผลกระทบครับเพราะถ้าหากข้อมูลกรอกไม่ครบถ้วนอาจทำให้พลาดโอกาสบางเรื่องได้ครับ
0: สำหรับความคิดเห็นของทศพรก็คือว่าถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางเรื่องก็ได้นะครับซึ่งก็

ตรงกับความคิดเห็นของครูโอนะครับว่าในการกรอกแบบรายการนั้นนะครับมีผลกระทบแน่นอนถ้าเรากรอกแบบรายการผิดเพราะถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในสิ่งสำคัญและสิ่งที่ผู้ให้กรอกนั้นต้องการก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางเรื่องได้เช่นนักเรียนจะไปสมัครงานการไปสมัครเข้าทำงานนั้นสิ่งสำคัญที่บริษัทหรือองค์กรอยากรู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแต่นักเรียนไม่ยอมกรอกหรือลืมกรอกข้อมูลความสามารถพิเศษก็อาจจะทำให้พลาดการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ได้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถต่างๆด้านทักษะก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเวลานักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นักเรียนก็จะต้องกรอกแบบรายการที่เป็นส่วนความสามารถให้ครบถ้วนด้วยนะครับต่อมาเรามาทราบความหมายเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านลองศึกษาดูพร้อมกัน3 4

เราจะต้องกรอกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหรือรายละเอียดที่เขากำหนดไว้เช่นถ้าเป็นตัวเลขส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกครับเป็นตัวเลขอาหรับิกเพราะเป็นตัวเลขสากลในการปฏิบัตินะครับต่อมาถ้าเป็นตัวหนังสือก็จะเป็นตัวอักษรไทยบางที่อาจจะให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัดความรู้และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเราก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยชื่อสกุลของเราเราต้องสามารถเขียนชื่อสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ไหนใครไม่มั่นใจหรือไม่สามารถเขียนชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้นไม่มีใครเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้นปลายทางยกมือขึ้นด้วยนะเขียนได้ไหมครับเขียนได้เอามือลงแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเขียนชื่อสกุลของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ต่อมาสัญลักษณ์เช่นในการกรอกข้อมูลที่เป็นแบบแผนที่รู้จักแผนที่ไหมแผนผังทางเข้าบ้านอาจจะให้บริษัทหรือองค์กรเนี่ยส่งพัสดุส่งใบตอบรับเข้าทำงานเนี่ยไปหานักเรียนนักเรียนก็ต้องกรอกที่อยู่ถ้านักเรียนเขียนแผนผังการไปบ้านของตนเองด้วยก็จะทำให้ทำไมบุรุษไปรษณีย์พนักงานส่งพัสดุสามารถส่งพัสดุของตนเองของนักเรียนไปยังบ้านได้ถูกต้องนะครับต่อมาถ้าเป็นรูปภาพล่ะเช่นให้นักเรียนวาดรูปภาพที่สอดคล้องกับแบบกรอกรายการแล้วนักเรียนไม่สามารถวาดได้นักเรียนเว้นว่างเอาไว้แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่นักเรียนคิดว่าแบบกรอกรายการนี้จะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆถือว่าสำคัญไหมครับสำคัญต่อมาในส่วนของการเขียนการกรอกแบบรายการเนี่ยจะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้ทำไมครบถ้วนถ้าเขียนไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือองค์กรหรือหน่วยงานก็จะได้รับข้อมูลของเราที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้านักเรียนกรอกได้ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือองค์กรก็จะสามารถนำข้อมูลไปไหนไปใช้ในโอกาสต่างๆหรือโอกาสถัดไปได้นะครับต่อมา

0: ถ้าเราเป็นผู้เขียนสมมุติว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เขียนแบบรายการนักเรียนก็จะต้องอ่านแบบรายการให้ทำไมก่อนให้เข้าใจก่อนกรอกและข้อมูลที่กรอกต้องกรอกให้ถูกต้องเหมาะสมตามความเป็นจริงกรอกข้อมูลเท็จได้ไหมเช่นสมัครเข้าทำงานเราจบปริญญาตรีแต่ไปกรอกในใบสมัครงานว่าจบปริญญาโทปริญญาเอกแบบนี้ถือว่าโกหกไหมโกหกข้อมูลเป็นเท็จโกหกหลอกลวงนะครับเมื่อสืบทราบภายหลังก็อาจจะถูกดำเนินคดีความได้หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทราบเกี่ยวกับการกรอกแบบรายการแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อเข้าสู่หลักการเขียนแบบรายการพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับ3 4ในการกรอกแบบรายการนั้นจะต้องมีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างใครตอบได้ครับยกมือนวินนวินครับเดี๋ยวให้นวินเนี่ยอธิบายแล้วก็บอกเพื่อนทางต้นทางและปลายทางได้เลยครับ
1: เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนประวัติทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนในการกรอกแบบรายการนั้นข้อควรที่ปฏิบัติก็จะต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนดังที่นวินตอบเช่นประวัติอะไรได้บ้างประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเก่งมากเลยนะครับนวินต่อมานะครับคำถามข้อต่อมาให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเหมือนเดิม3 4

0: ถ้าจะต้องกรอกแบบรายการให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างใครตอบได้ครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: อ่านแบบรายการให้เข้าใจเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
0: ก็จะต้องอ่านแบบรายการนั้นๆให้เข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายทำไมต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
1: เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายค่ะแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น
0: เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะท้อนคุณภาพที่ดีของผู้เขียนด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้ฉัตรมงคลเพราะถ้านักเรียนเนี่ยเขียนด้วยลายมือที่ไม่เป็นระเบียบไม่สวยงามหรืออ่านแล้วอ่านไม่ได้เรื่องก็จะต้องปรับปรุงการเขียนของตนเองนะครับดังที่ทราบก็จะต้องทำความเข้าใจแบบรายการนั้นให้เข้าใจเพราะถ้าไม่ทำความเข้าใจก็อาจจะกรอกผิดได้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองวิเคราะห์หลักการกรอกแบบรายการจากตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนถ้าปลายทางมองไม่เห็นก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆที่หน้าจอได้เลยนะครับลองดูซิครูมีตัวอย่างมาให้ดูให้นักเรียนวิเคราะห์จากตัวอย่างก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกรอกแบบรายการนั้นลองมาดูพร้อมกันว่าตัวอย่างนี้สามารถวิเคราะห์หลักการได้อย่างไรบ้างครับได้ไหมลูกในการกรอกสังเกตว่าแบบรายการนี้ลายมือเป็นอย่างไรอ่านง่ายไหมอ่านง่ายเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับ
2: เป็น
0: แล้วก็อ่านง่ายเข้าใจชัดเจนการกรอกข้อมูลการกรอกข้อมูลในแบบรายการนี้ครบถ้วนไหมใครว่าครบถ้วนบ้างใครสังเกตเห็นบ้างว่าขาดอะไรไปขาดอะไรครับขาดเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งในการกรอกข้อมูลต่างๆถ้าเขามีให้กรอกนักเรียนก็ต้องกรอกให้ครบถ้วนใช่ไหมแล้วเหลืออะไรอีกไหมอย่างอื่นครบถ้วนไหมครับการลงชื่อชัดเจนไหมอาจจะเป็น

ลายมือชื่อลายเซ็นหรือเขียนชื่อสกุลก็ได้อย่างอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับมีรอยยับรอยฉีกขาดไหมไม่มีแสดงว่าแบบรายการนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เพียงแต่เลขประจำตัวประชาชนนั้นวันนี้ครูโอยกมาเป็นตัวอย่างจึงไม่ได้ใส่มาให้ก็เป็นการสมมุตินะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการกรอกแบบรายการพร้อมกันข้อที่หนึ่งอ่านแบบสำรวจรายการให้เข้าใจว่าจะต้องกรอกอะไรบ้าง 2. เริ่มเขียนข้อมูลตามความเป็นจริงห้ามโกหกห้ามสร้างหลักฐานเท็จสิ่งที่กรอกลงไปจะต้องเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงเท่านั้นนะครับต่อมาเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยดังตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้หากสงสัยหรือไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่เช่นนักเรียนจะไปศึกษาต่อชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะต้องมีการกรอกใบสมัครใช่ไหมครับใบสมัครเข้าศึกษาต่อเข้าเรียนต่อถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนต้องถามใครถามเพื่อนได้ไหมไม่ได้ถามผู้ปกครองได้ไหมไม่ได้เพราะต้องถามเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทราบว่าใบสมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างเว้นแต่ว่านักเรียนลืมเลขประจำตัวประชาชนถามผู้ปกครองได้ลืมหมู่เลือดก็ถามผู้ปกครองได้นะครับต่อมานักเรียนต้องทำใหม่เมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องมีการอ่านทบทวนอีกครั้งเพื่อตรวจทานครับว่าเราเขียนถูกหรือเขียนผิดและสุดท้ายไม่ทำแบบรายการนั้นฉีกขาดหรือยับเป็นรอยยับจนเกินจุดที่รับได้นะครับแล้วในการเขียนนั้นถ้าเขียนผิดต้องใช้ปากกาลบคำผิดหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่มีการขีดค่าด้วยการขีดค่าเนี่ยถือว่าเป็นการไม่เคารพผู้รับแบบรายการนั้นยิ่งขีดค่าเยอะๆขีดค่าแบบเสียๆหายๆหรือขีดค่าแบบไม่เกรงใจผู้อื่นเข้าใจไหมขีดค่าแบบไม่เกรงใจผู้อื่นก็คือขีดอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่สนใจว่าผู้อ่านเนี่ยเขาจะอ่านออกหรือไม่แบบนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับตัวอย่างใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบรายการต่างๆแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกรอกแบบรายการแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนได้ลองสมมุติว่าตัวเองเนี่ยไปสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่1ตอนนี้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางครับมีโรงเรียนในดวงใจหรือยังมียังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะไปเรียนต่อที่อื่นๆนะครับอย่างโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็มีระดับชั้นมัธยมศึกษารองรับนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือนักเรียนอาจจะไปโรงเรียนประจำได้โรงเรียนประจำจังหวัดได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความฝันความชอบความมุ่งหมายของแต่ละคนนะครับสำหรับการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อสกุลนักเรียนชื่ออันนี้จำได้ไหมใครจำชื่อตนเองไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีนะครับชื่อเล่นแล้วก็เลขประจำตัวประชาชน13หลักระบุเพศด้วยเพศชายกับเพศหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดต้องระบุให้ชัดเจนแล้วก็อายุนะครับเชื้อชาติสัญชาติศาสนาแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถติดต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันอนาคตลำดับเลขบุตรก็คงที่เหมือนเดิมนะครับเช่นเราเป็นบุตรคนที่1เราก็เป็นบุตรคนที่1จนตายเลยนะครับต่อมาในส่วนของการอยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่กับใครปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกรอกให้ชัดเจนเพื่อที่โรงเรียนเนี่ยจะได้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณานะครับเป็นที่เข้าใจนะครับไม่ยากต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่10การกรอกแบบรายการโดยให้นักเรียนกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ปรากฏส่วนรูปถ่ายนักเรียนค่อยไปติดที่บ้านแต่ถ้ามีที่โรงเรียนปลายทางก็สามารถนำรูป

รูปถ่ายโดยขอจากคุณครูประจำชั้นมาติดที่แบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจำข้อมูลใดไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนถ้าไม่มั่นใจก็เขียนด้วยดินสอก่อนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับ นักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ลงมือทำใบงานที่10ได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเขียนแบบรายการซึ่งแบบรายการที่นักเรียนกำลังกรอกอยู่นั้นคืออะไรครับใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ดังที่ได้บอกไปแล้วสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ติดรูปหรือไม่ได้นำรูปมาหรือไม่มีรูปก็ยังไม่ต้องติดให้ไปติดที่บ้านหรือทำในชั่วโมงว่างก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูปลายทางมีรูปก็สามารถนำมาให้นักเรียนติดเพื่อที่จะให้แบบรายการนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนักเรียนครับถ้านักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนจะต้องไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะมีโอกาสได้เขียนใบสมัครด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทราบเป็นเบื้องต้นแล้วว่าเวลาที่จะไปกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อนั้นนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างและจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันครูขออาสาสมัครเป็นตัวแทนสัก2คนใครบ้างออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยครับฉัตรมงคลกับนนทภัทรออกมายืนหน้าชั้นเรียนครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลบอกเพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางก่อนนะครับว่าจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1: ได้รู้วิธีการกรอกใบสมัครเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ครับ
0: ว่าจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างครับเช่น
1: ชื่อบ้านที่อยู่เลข13หลักหรือเบอร์โทรติดต่อครับ
0: เป็นเบอร์โทรของใคร
1: ของผู้ปกครองหรือตัวเราเองครับ
0: ครับต่อไปนนทภัทรนอกจากที่ฉัตรมงคลยกตัวอย่างมาแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องกรอกให้ครบถ้วน
2: บ้านที่อยู่ครับ
0: เลขที่อยู
2: ่เลขประจำตัวประชาชนครับ
0: เลขประจำตัวประชาชนอะไรอีก
2: ประวัติการศึกษาคร
0: ับประวัติการศึกษาเราจำเป็นที่จะต้องบอกว่าเราจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนใดใช่ไหมครับอาจจะมีการระบุสังกัดหรือระบุอำเภอจังหวัดก็ได้เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราต้องลงชื่อของใคร
2: ของเราครับ
0: ลงชื่อของตนเองก็คือผู้กรอกก็คือตัวเราเองว่าข้อมูลที่เรากรอกนั้นเป็นความจริงและที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เราจะต้องติดอะไรครับ
2: ติดรูปเราครับ
0: ติดรูปถ่ายซึ่งเป็นรูปธรรมดาทั่วไปได้ไหมได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเป็นรูปชุด
2: นักเรียน
0: รูปชุดนักเรียนนะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและสรุปกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับคำถามคือปัญหาที่พบในการกรอกแบบรายการมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรใครจะตอบครับธรัชนันยกมือครับธรัชนันช่วยบอกนักเรียนทางต้นทางเพื่อนๆปลายทางด้วยว่าเมื่อพบปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
3: เขียนสะกดคำผิดครับ
0: ปัญหาของธรัชนันก็คือการเขียนสะกดคำผิดใช่ไหมลูกแล้วนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
3: ลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องครับ
0: เราก็จะต้องลบให้สะอาดแล้วก็เขียนข้อมูลใหม่ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราใช้มือหยิบปากกาขีดฆ่าได้ไหมไม่ได้เพราะมันเลอะเทอะมันไม่เป็นระเบียบรบมือให้เพื่อนครับดังที่บอกเราก็จะต้องทำไมเขียนให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเขียนใหม่ก็อาจจะขอใบใหม่ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดนักเรียนลบคำนั้นเยอะลบไปทั้งประโยคหรือลบหลายๆประโยคก็จะทำให้ใบสมัครนั้นเลอะเทอะไม่น่าอ่านนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้ากรอกแบบรายการไม่ครบถ้วนหรือกรอกผิดจะส่งผลอย่างไรเน้นคำว่ากรอกผิดเขาจะต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแต่เรากรอกผิดอาจจะกรอกด้วยความ ะเพร่าของตนเองอาจจะกรอกด้วยเจตนาที่จงใจให้ผิดแบบนั้นดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเริ่มหน่วยใหม่กันแล้วก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสุภาษิตสอนหญิงเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขียนด้วยบทร้อยกลองแต่งหรือประพันธ์ด้วยบทร้อยกลองเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอธิบายความหมายของคำศัพท์จึงจะทำให้ถอดความได้นะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน1ใบความรู้เรื่อง
4: ใบความหมาย
0: ของคำ2
4: ใบงานเรื่องการอธิบายความหมายของคำ
0: และสุดท้ายนะครับหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่6ซึ่งนักเรียนต้องมีทุกคนนะครับสำหรับปลายทางถ้าไม่มีก็อาจจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้นะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับจะได้ไปพร้อมกันอย่างถูกต้องสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะฝากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการกรอกแบบรายการไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในการเขียนอยู่เสมอเพื่อจะทำให้ทักษะของเราทำไมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย

0: และต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจกันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกเอามาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

ต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะสยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือพี่ทนายวิรัตนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่สายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมที่มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังคิดจะมีบุตรบุญธรรมนะคะต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่วิรัตกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ขอถามพี่ทนายวิรัตนิดนึงค่ะว่าบุตรบุญธรรมนะคะในภาษาของกฎหมายเนี่ยมีนิยามว่ายังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวบุตรบุญธรรมเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบเท่ากับเป็นบุตรโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดโดยทางธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือว่าเหมือนบุตรที่เกิดขึ้นเองนะครับบุตรบุญธรรมนี่คือเป็นการในสังคมไทยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอุปการะเลี้ยงดูคนนะครับที่เขาเป็นลูกหลานนะครับซึ่งก็ในทางกฎหมายถือว่าพอเจ้ามรดกเสียชีวิตหรือต่างเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะรับมรดกได้เท่ากับลูกบุตรปกติเขาเลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือบุตรบุญธรรมก
1: ็
0: คือมีสิทธิเท่ากับบุตรแท้ๆเลย
1: ใช่
0: ค่ะแล้วมาในอีกส่วนนึงค่ะในส่วนของอันนั้นคำจำกัดความของบุตรบุญธรรมแล
1: ้
0: วในส่วนของผู้อุปการะบ้างค
1: ่
0: ะอย่างนี้ใครจะอุปการะบุตรบุญธรรมก็ได้ใช่ไหมอย่างไซอยากมีลูกไซก็ไปตามสถานสงเคราะห์ขอน้องเข้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ทำได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ในอดีตนะครับทำได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารับบุตรบุญธรรมแล้วเอาไปต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับไปขายเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายทำให้ทำอย่างไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะไปรับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีการคล้ายๆว่าเราจะต้องไปแสดงตนนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูแล้วก็จะมีทางราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเลี้ยงจริงไหมแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับ
0: อันนี้เขามาตรวจสอบช่วงเวลายังไงคะ
1: ช่วงเวลาที่เรานำเด็กมาเลี้ยงครับ
0: ไม่งั้นเขาก็จะ
1: ไม่งั้นจะไม่สามารถจดเป็นบุญธรรมได้
0: ค่ะตรงนี้มีข้อห้ามไหมคะว่าเด็กที่จะนำมาเลี้ยงห้ามนำมาจากไหนห้ามเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักห้ามนำมาเลี้ยงไม่รู้ภูมิเดิมอะไรอย่างนี้ห้ามไหมคะ
1: คือมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนของบุตรบุญธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทหนึ่งคือว่าเราจะเจอญาติเราเองเนี่ยนะครับเราอยากรับเป็นบุตรบุญธรรม
0: ค่ะอย่างเช่นลูกหลานของเราเน
1: ี่ยใช่แต่เป็นลูกมันไม่ได้ก็ต้องเป็นหลานอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็รับเลี้ยงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงตนได้เรียบร้
0: อ
1: ยแต่มีแบบนึงคือเราไปรับเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับมีสองส่วนที่สามารถทำได้นะครับส่วนข้อจำกัดของมันเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้อุปการะก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับและก็จะต้องมีอายุหักคนที่เราจะรับเป็นบุญธรรมเนี่ย15ปี
0: อ๋อก็คือถ้าอายุ25เป๊ะปุ๊บ
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมต้องอายุอย่างน้อยต้องห่างจากบุตรบุญธรรม
1: 15ปี
0: 10ขวบ10ขวบนี่คือยังได้อยู่ใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ทราบไปถึงนิยามของคำว่าบุตรบุญธรรมนะคะในทางกฎหมายกันแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้อุปการะนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ากฎหมายของเรื่องบุตรบุญธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่วิรัตคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมละครกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะมีข้อกฎหมายอะไรอีกค่ะ
2: เอและเพื่อ

0: มักจะมาออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
1: เฮ้ยเอ๊ะอะไรดูน่าเครียดวะ
2: หน้ามันดูเครียดขนาดนั้นเหรอวะ
1: เอ้ยก็พอจะสังเกตได
3: ้
1: ไหนมีอะไรหรือเปล่าวะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
2: คืองี้เราชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเราอยากจะแต่งงานด้วย
1: อ้าวเขาจะเครียดทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบนายวะ
2: เปล่า
1: หรือว่าเขาเรียกสินสอดแพงมากเกินไปวะ
2: ก็เปล่าอีกแล้ว
1: เฮ้ยแล้วจะเครียดอะไรอีกหรือว่าทางญาติผู้หญิงเขาไม่ชอบหน้านายวะ
2: มันก็ไม่ใช่อีกแล้ว
1: โอ๊ยไม่ถูกสักข้อหนึ่งเลยขี้เกียจเดาแล้วตกลงหนักใจเรื่องอะไรนายเฉลยมาเลยดีกว่า
2: ก็นายจำเด็กคนที่ชื่อบีได้ไหมที่เรารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะ
1: อ๋อจำได้สิเย้เฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลูกบุญทำนายไม่ชอบแฟนนาย
2: เพื่อนเราแนะนำนะนายอย่าไปซื้อหัวและเสี่ยงโชคเลยว่ะเพราะดูท่าแล้วไม่น่าจะถูกว่ะ
0: เอต้องการจะแต่งงานกับบีแต่ติดที่บีเป็นบุตรบุญธรรมของตนนั่นเอง
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะคะต่อมาเกิดการรักใคร่ขึ้นมาในอีกรูปแบบนึงนะคะเกินเลยกว่าการเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วอันนี้ก็คือรักในรูปแบบของผู้หญิงผู้ชายนะคะตรงนี้ถามพี่วิรัตเลยค่ะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะคุณพ่อบุญธรรมสามารถแต่งงานกับบุตรตัวเองได้ไหมคะ
5: คือจริงๆตัวของกฎหมายเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาห้ามเอาไว้ว่าห้ามผู้อุปการะเนี่ยคือหรือว่าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยสมรสกับบุตรบุญธรร
4: ม
5: ห้ามเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการห้ามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามบทลงโทษเอาไว
4: ้
5: นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการห้ามไม่มีการบทลงโทษไว้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็คือว่ามันมีเพียงผลตรงที่ว่าคือเขาสามารถสมรสได้แต่ว่าผลของเรื่องของการเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยก็ทางกฎหมายถือว่าสิ้นสุดนะครับก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะละนะครับจากเดิมเป็นพ่อลูกกันก็กลายเป็นสามีภรรยากัน
4: อย่างนี้เราต้องทำการยกเลิกอะไรก่อนไหมคะเกี่ยวกับเอกสาร
5: โดยหลักเขาไปจดกันเลยครับพอยกเลิกพอไปจดทะเบียนก็ตรงนั้นก็ต้องไปยกเลิกอยู่ดีครับต่อไปจากลูกบุญธรรมก็จะกลายเป็นภรรยาบุญธรรมไปนะครับก็เป็นเรื่องขำๆไปจริงๆก็คือเขาเปลี่ยนสถานะไปละ นะครับก็เปลี่ยนเป็นสามีภรรยากันนะคร
4: ับ แล้วในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะหลังจากที่แต่งงานกับบุตรบุญธรรมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะจะต้องยังไงคะรับในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือว่ารับในฐานะภรรยา
5: ค่ะก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับคือว่าเมื่อมีการสมรสกันธรรมก็ต้องถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการรับมรดกในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการรับโดยในฐานะของคู่สมรสนะครับก็คือเวลาคู่สมรสรับนี่คือว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้าไม่มีทายาทคนอื่นๆภรรยาก็รับคนเดียวนะครับ
4: ค่ะในกรณีที่อันนี้สยกตัวอย่างอาจจะโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะ
5: ค
4: แต่มันก็มีทางเป็นไปได้ถ้าสมมติฝ่ายบุตรบุญธรรมเป็นฝ่ายชายบ้างล่ะแล้วผู้หญิงเป็นคุณแม่บุญธรรม
5: ครับ
4: กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดรักใคร่กันจะแต่งงานกันจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้
4: ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมคะตรงนี้
5: ไม่มีครับ
4: ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกสักหน่อย
5: ครับ
4: ค่ะอันนี้ใส่ถามอีกกรณีนึงก็ยังวนอยู่ในเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมนะคะกับครอบครัวนี้มีบุตรจริงแล้วกรณีที่เขารักเขาชอบกันอย่างนี้ระหว่างบุตรที่แท้จริงกับบุตรบุญธรรมจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ
5: จริงๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่สายเลือดเดียวกันเนี่ยจะมาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนละสายเลือ ดนะครับอย่างนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าอนุญาตให้สามารถสมรสกันได
4: ้แล้วในเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมนี่ต้องไปยกเลิกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม
5: ่ก็ไม่ต้องยกเลิกไม่เกี่ยวข้องกันครับก็เป็นเรื่องบุตรของตัวเองก็แล้วก็บุตรบุญธรรมแต่สมรสกันไม่เกี่ยวข้องครับ
4: ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันได้เลยใช่ไหมคะ
5: เพียงแต่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะสงสัยว่านามสกุลนี้มันยังไงท่านเองนะครับแล้วอธิบายได้ครับว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับ
4: ค่ะอันนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าที่เป็นบุตรที่แท้จริงทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันอันนี้เป็นไปไม่ได้

0: เลย
1: เป็นไม่ได้เลย
0: ทางกฎหมายห้ามเลยใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนสมรสไม่ได้เลยด้วย
1: ไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีบุตรบุญธรรมแล้วเลี้ยงไม่ไหว
1: ครับ
0: ยกให้คนอื่นได้ไหมคะ
1: คือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยเขาจะถูกตัดออกจากพ่อแม่เดิมเขาการปกครองมันก็จะมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรม
0: ค่ะอันนี้ตัดขาดเลยไหมคะสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้
1: คือตัดขาดไปก่อนตัดขาดจะเรื่องตัดขาดของเรื่องของการปกครองนะครับแต่เรื่องมรดกเลยคงได้อยู่
0: อ๋อคือ
1: รับได้ทั้งของพ่อแม่บุญธรรมด้วยแล้วก็พ่อแม่เดิมร
0: ับ
1: สองทางได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่เมื่อการปกครองมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับเขาจนกว่าจะมีการอย่างเช่นท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่อยู่มอบอำนาจไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้นะคะในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมพี่วิรัตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู
1: ่ก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับคือว่าพ่อแม่คนที่เป็นผู้อุปการะเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับเราต้องห่างจากตัวบุตรบุญธรรม15ปีนะครับเท่านั้นแหละครับแล้วก็จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีบุตรนะคะต้องการรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะก็หลักเกณฑ์ง่ายๆค่ะคือคุณต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ห่างจากบุตรบุญธรรมที่จะมารับอุปการะ
1: 15
0: ปีค่ะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการรับอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกเมื่อหลังจากการรับอุปการะบุตรบุญธรรมมาแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในละครตอนต่อไปค่ะ
2: ฟ้ามีอายุ34ปีเธอสมรสกับสามีชาวอเมริกันและกำลังจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกา
3: เอ๊ะใครมากดกิ่งน่ะ
4: อ้าว
3: พี่โทษเธอเข้ามาในบ้านแบบนี้คะ
4: จ้ะ
3: เธอนั่งก่อนค่ะพี่โทษ
4: จ้ะ
5: ว้าว
3: ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงที่นี่ได้ล่ะคะ
4: ก็พอดีพี่เนี่ยมาทำธุระแถวนี้ผ่านมาพอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมนะเห็นว่าจะไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนี่ยินดีด้วยนะ
3: กำลังตัดสินใจอยู่เลยพี่โทษแต่ติดตรงที่ว่าหนูต้องเอาลูกของพี่สาวไปอยู่ด้วยกะว่าจะให้แกเรียนต่อที่นู่นเลยนะคะ
4: ลูกของพี่สาวที่เห็นว่าเลิกกับสามีนะที่น้องรับไปเลี้ยงดูเองใช่ปะ
3: yeah. ใช่ค่ะพี่ก็ตั้งแต่ตอนแกอยู่ได้8ขวบตอนนี้ก็5ปีแล้วแต่ติดตรงที่หนูไม่รู้จะให้ใครรับแกเป็นบุตรบุญธรรมดีล่ะสิคะกลัวยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
4: สามีฟ้าเนี่ยก็อยู่เยอะแล้วนี่ เห็นตอนนั้นบอกว่าอายุ55นี
3: ่ใช่ค่ะพี่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าไปทำเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเซ็นเอกสารเองหรือเปล่า
4: คงยุ่งยากมากเลยนะฟ้า
0: คุณผู้ชมคะกรณีแบบนี้ฟังดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะพี่รัฐคะในกรณีที่อย่างในละครค่ะสามีเป็นชาวอเมริกันนะคะซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กค่ะยังไม่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมเลยในกรณีแบบนี้ค่ะคุณภรรยาควรจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเองเพื่อที่จะพาบุตรไปเรียนต่อไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหรือจะให้คุณสามีรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรมดีคะ
1: คืออย่างนี้ครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาถือว่าถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรับใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายต้องอนุญาตนะครับก็เป็นการโดยปริยายไปเลย
0: อันนี้นี่ถือถ้าคนนึงรับจะถือว่าอีกคนนึง
1: ต้องอนุญาตครับต้องถือว่าอนุญาตด้วย
0: แล้วยังถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของคนอีกคนนึงด้วยไหมคะ
1: ไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคู่สมรสเขาต้องอนุญาต
0: ก็คือถ้าสมมติภรรยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าสามีจะเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย
1: ใช่ต้องถือว่าต้องไปจดเป็นเรื่องๆไป
0: ค่ะอันนี้จดทั้งคู่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับทำได
0: ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้

0: ในส่วนของมรดกถ้าเด็กจะได้ก็คือสมมติว่าภรรยาเป็นคนรับ ก็จะได้ในส่วนของภรรยาคนเดียวหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือไม่มีส่วนยุ่ง
1: ไม่เกี่ยวข้องกันครับผม
0: แล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ทนายวิรัติจะแนะนำให้ใครรับเป็นผู้ปกครองดีคะรับเด็ก
1: คือผมมองว่าถ้าเป็นผมก็คงเอาคนที่มีโอกาสดีคือเด็กควรจะอยู่ในคนที่โอกาสดีๆมากกว่านะครับถ้าเขาคนที่เป็นหาเงินได้มากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า
0: ก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ควรจะให้คุณสามีหรือเปล่าคะ
1: ครับก็ทำได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมนี่ค่อนข้างยาก
0: ยุ่งยากยังไงคะคือเขาต้องมาที่ประเทศเราหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับจะต้องมาเสียเวลาในการที่เพราะก็มีว่าเขาก็กลัวว่าแบบเป็นลักษณะเป็นการนำเด็กไปไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเป็นการจะเป็นการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจะรับบุตรบุญธรรมลืมถามไปเลยค่ะในช่วงแรกการรับบุตรบุญธรรมค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
1: อ๋อก็เป็นพวกถ้าเด็กยังเป็นวัยเรียนอยู่หรือว่าก็มีพวกสุทธิบัตรอะไรต่าง
0: ๆอันนี้ในส่วนของเด็ก
1: ครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปยื่นครับยื่นที่อำเภอนะครับ
0: ค่ะแล้วสมมติในกรณีแบบนี้ตกลงได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ปกครองตามไปกำลังจะไปต่างประเทศแล้ว
1: ครับ
0: แล้วบิดามารดาของเด็กจริงๆค่ะไม่ยอมให้เด็กไปต่างประเทศทำได้ไหม
1: จริงๆโดยหลักการที่เราจะขอให้เป็นใครเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้เลยครับถือว่าทำไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือพ่อแม่ที่แท้จริงก็ต้องอนุญาตด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือต้องคุยกันดีๆต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะค่ะในกรณีเรื่องของบุตรบุญธรรมนะครับก็ดูแล้วมีไปต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพี่วิรัติเคยเจอคดีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าซับซ้อนพอๆกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: ผมเจอเรื่องเอาแบบเขาสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาพ่อแม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณเป็นแค่คุณป้าแล้วกันคุณป้าเนี่ยได้สามีคนต่างประเทศนะครับแล้วแกอยากได้เด็กคนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะเด็กคนนี้เขาไม่มีอะไรอ่ะพ่อแม่หายไปเลยพ่อแม่คือเป็นญาติเขานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเขาก็มาติดต่อที่สำนักงานผมผมก็ยื่นเรื่องเลยครับยื่นเรื่องปรากฏว่าแม่เขายังมีชีวิตพ่อก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: แต่ผมก็ส่งเอกสารไปปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอะไร
0: อันนี้คือแค่ไม่ติดต่อกับมาเฉยไม่ใช่เป็นบุคคลสูญหาย
1: ไม่ใช่คือหายไปแล้วก็ส่งหมายไปเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้รับหมายพอถึงวันที่ขึ้นศาลที่ผมจะต้องไปไต่สวน เรื่องของการรับบุญธรรมปรากฏว่าศาลท่านไม่ยอมท่านบอกว่าหมายที่ผมส่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับ มันก็ดำเนินคดีต่อไม่ได้เราก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าทางลูกความของผมเนี่ยเขาจะรีบเอาเด็กไปเพื่อที่จะไปเข้าเรียนนะครับต้องรีบเดินทางศาลก็บอกว่ามีทางเดียวคือต้องให้แม่เขามาที่ศาลไม่ติดต่อกันมา10ปีครับเด็กอายุ9ขวบอะครับประมาณ9ขวบไม่ได้ติดต่อครอบครัวบังเอิญมากเลยครับยังจำได้คดีนี้คลาสสิกมากก็คือว่าเราก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปทางฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่จดทะเบียนสมรส คนที่มีอำนาจในการปกครองคือผู้หญิงคนเดียวผู้ชายไม่เป็นไรนะครับเราก็โทรศัพท์คล้ายๆโทรศัพท์ไปสมัยนั้นจะเป็นแม่สื่อแม่ชักกันนะครับก็โทรไปหาแม่สื่อคนที่ได้ติดต่อเคยติดต่อไว
0: ้
1: ปรากฏเป็นเรื่องที่โชคดีของเด็กมากตอนแรกเด็กคือเด็กหน้าเสียแล้วนะครับจำได้เลยว่าเด็กเขาหน้าเสียแล้วว่า
0: ชีวิตกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้ว
1: เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ไปแล้วเพราะว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยทางขอวีซ่าก็ไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสิ้นเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแม่เขาไม่เคยเดินมาตรงนี้ก็เดินมาเดินมาแล้วก็รับสายนะครับแล้วก็เขาคุยกันไปเรื่องผมก็เลยคุยกับเขาโดยตรงว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแม่เขาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกให้รีบมาที่ศาล
0: นะครับ
1: ในวันนั้นเลยนะครับก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาทำไงดีผมก็เลยขออนุญาตศาลเลื่อนไปสืบคดีในตอนกลางวันนะครับก็เลยให้เขามานะครับเขาก็น้องก็ยังอายุประมาณสัก20ต้นๆ นะครับ20นิดหน่อยครับ
0: ก็คือไม่เคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเลย
1: ผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ครับมันสิบกว่าปี10ปีได้น้องเขาก็อายุ9ขวบอะครับปรากฏว่าพอเราเรียกมาปั๊บ ดันคุณแม่เขายังสาวอะครับเขาอุ้มลูกอีกคนหนึ่งมายังจำได้เลยผมก็ตกใจแล้วคือเขาใส่เนื่องจากเวลาเข้าศาลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาดันใส่แบบคล้ายๆเป็นอะไรเป็นสกอยเนี่ยครับ
0: อ๋อกางเกง
1: ขาสั้นนะครับก็ใส่เข้าศาลไม่ได้นะครับก็ต้องทนายก็ต้องวิ่งไป
0: ขอเสื้อผ้า
1: ไปขอสโลงนะครับมาใส
0: ่
1: ตรงนั้นก็ชุลมุนมากเลย
0: เพิ่งรู้ว่าทนายไม่ได้มีหน้าที่ว่าความอย่างเดียวละ
1: ต้องหาสโลงไหมเขาใส่ด้วย
0: ค่ะเป็นหน้าที่คอสตูมด้วย
1: พอหาทุกก็ขึ้นศาลนะครับผมยังไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะครับก็เบิกความกันทันทีนะครับสุดท้ายก็ได้
0: จบลงด้วยดีนะคะเด็กก็ลุ้นแทบแย่
1: เด็กนี่มองหน้าผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเหมือนพลิกจากประมาณครึ่งวัน
0: ได้ชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่เขาก็เลยตอนนี้ขึ้นตอนนี้ไม่เรียนละตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเขาไปเรียนที่นั่นแล้ว
0: ดีใจแทนน้องด้วยจริงๆเลยนะคะ
1: สุดยอดเลยเพราะว่าดวงผมว่าดวงอยู่ที่ดวงเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อพ่อแม่เขาเลยนะคร
0: ับ ค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
1: โชคดีของเขาไปนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะใจหวังว่าตอนนี้นะคะตอนเกี่ยวกับที่เรื่องราวของการจะพาบุตรบุญธรรมนะคะไปอุปการะแล้วพาไปต่างประเทศหวังว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะพาเด็กไปอยู่ในต่างประเทศนะคะคงจะรู้แล้วว่าจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะคะแล้วก็จะปฏิบัติตัวยังไงค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกแล้วค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกของบุตรบุญธรรมจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะ
2: แดงมีที่นามากมายแต่ไม่มีลูกหลานจึงไปขอลูกของขวัญมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
3: ขวัญเองมีลูกตั้งหลายคนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ยกให้ข้าสักคนสิข้าจะเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะข้าไม่มีลูก
4: เออก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ข้าก็ลำบากเหลือเกินทำนาก็ขาดทุนไหนจะต้องหาเงินมาซื้อปุ๋ยอีก
2: ขวัญจึงยกกล้วยให้แดงเลี้ยงดูด้วยความขยันแดงจึงยกที่นาส่วนหนึ่งให้กับกล้วย
3: กล้วยมานี่ลูก
5: พ่อ
3: จะยกที่นาให้ครึ่งนึงเอาไปสร้างหลักปักฐานนะลูกตั้งใจทำอาหารกินล่ะ
5: จริงครับพ่อ
2: yeah! กล้วยดีใจมากจึงไปฉลองกับเพื่อนจนเมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
4: เป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยเองอ่ะอย่าเสียใจไปเลยไอ้กล้วยอ่ะคงทำบุญจากเองมาแค่นี้แล้ววะ
3: ข้าไม่น่ายกที่นาให้มันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ตายหรอก
4: แล้วเองยกที่ให้มันไปเยอะหรือเปล่าล่ะ
3: ก็ครึ่งนึงอ่ะ
4: ถ้างั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลให้เอง
3: ทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะ
4: ข้าได้ยินมาว่าถ้าลูกตายมรดกก็จะตกเป็นของพ่อกับแม่ที่แท้จริงล่ะสิ
3: อะไรนะข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปฟ้องศาลคอยดู
0: เป็นอย่างนั้นไปนะคะคุณผู้ชมคะแทนที่คุณพ่อตัวจริงนะคะจะรู้สึกว่าไม่ใช่มรดกของเรานะคะจะไม่รับกลับจะรับมรดกซะเองนะคะซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อบุญธรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกบุญธรรมนะคะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณพ่อบุญธรรมค่ะให้มรดกครึ่งหนึ่งและที่ดินครึ่งหนึ่งกับลูกบุญธรรม
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมดันมาเสียชีวิตซะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณพ่อตัวจริงจะมารับมรดกอันนี้ถูกหรือผิดคะที่เขาจะมารับ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้ส่วนก็ไม่เกี่ยวกับพ่อเดิมเขานะครับผม
0: ค่ะก็คือคุณพ่อที่แท้จริงไม่มีสิทธิ
1: ์ไม่เกี่ยวข้องครับ
0: อันนี้ก็คือสิทธิ์ก่อนที่
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้นะครับคือมันไม่มีมันรับมรดกแทนที่กันไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าบุตรเสียก็คือเสียไป
0: ก็คือให้บุตรไปแล้วนะคะในกรณีนี้คือให้ไปเลย
1: ครับ
0: ให้ขาดไปแล้วแล้วก็มาเสียชีวิต
1: อ๋อถ้าให้ขาดไปแล้วนะในกรณีถ้าให้ขาดไปแล้วเนี่ยคือพอให้แล้วที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงละถ้าให้แล้วเนี่ยเดิมพ่อเดิมเนี่ยมียังไงเนี่ยก็ต้องได้นะครับแต่พ่อบุญธรรมไม่หมดสิทธิ์แล้วนะครับ พ่อบุญธรรมก็หมดกันไปแล้วนะครับ
0: อ๋อตรงนี้คือถึงแม้จะเป็นมรดกที่คุณพ่อบุญธรรมให้ด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว
1: หมดแล้วครับคือหลักง่ายๆคือว่าถ้าในกรณีที่พ่อให้แล้วเนี่ยครับพ่อบุญธรรมให้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาทจริง
0: ๆ
1: นะครับก็คือเป็นพ่อแม่หรือลูกไปพ่อบุญธรรมเนี่ยคือต้องหลักก็คือเป็นผู้ให
0: ้ค่ะ
1: ไม่ใช่ผู้รับ
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกก่อนที่จะให้ลูกเนี่ยเขาต้องการที่ดินคืนแล้วล่ะไม่อยากให้กับคุณพ่อตัวจริงอ่ะเพราะไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันเลยตรงนี้มีขั้นตอนดำเนินการยังไงไหมคะที่พอจะได้คืนกลับมาบ้าง
1: คือมันให้ไปแล้วครับการให้มันสิ้นสุดไปแล้วครับการให้เนี่ยที่จะสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นการเรื่องของเนรคุณนะครับเพื่อให้ไปแล้วก็ต้องจบอะครับถือว่าจบแล้วเขาก็ไม่ได้เนรคุณนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้เขาทั้งเองนะครับ
0: ค่ะแล้วกลับกันค่ะในกรณีที่คุณพ่อตัวจริงเสียชีวิต
1: ครับ
0: ตรงนี้บุตรบุญธรรมคุณพ่อตัวจริงก็มีลูกอีกคนนึงมีพี่น้องอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่ได้ให้มาเป็นบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ของคุณพ่อบุญธรรมคนนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของคุณพ่อที่แท้จริงเท่ากับน้องที่ยังอยู่กับพ่อไหมคะ
1: ก็ได้เท่ากันหมดแหละครับก็คือตัวบุญธรรมเองเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุตรปกติเลยและก็แม้ว่าจะมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวเดิ
0: ม
1: นะครับ
0: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ซ้ำร้ายที่สุดเลยบุตรคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะคุณพ่อจริงก็เสียชีวิตและคนที่ถือมรดกอยู่คนสุดท้ายคนเดียวก็คือลูกบุญธรรมไม่มีญาติที่ไหนตรงนี้มรดกจะไปไว้ตรงไหนคะ
1: ก็รับคนเดียวเลย
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือรับทั้งในส่วนของพ่อบุญธรรมแล้วก็รับทั้งในส่วนของพ่อปกติพ่อจริง
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณบุตรบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตลงเช่นกันไม่มีทายาทรับมรดกแล้วตรงนี้จะทำยังไงกับมรดกคะ
1: ก็โดยหลักกฎหมายถ้าไม่ปรากฏว่ามีคนที่จะรับมรดกต่อจากนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะตกสู่แผ่นดินนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะได้รับไป
0: ค่ะค่ะแล้วในกรณีนี้ใส่สงสัยนิดนึงที่บอกไว้แล้วว่าบุตรบุญธรรมลูกในครอบครัวไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่นแต่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ในครอบครัวนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับนี่เท่ากันเป๊ะเลยไหมคะ
1: เท่ากันเป๊ะเลยครับครับไม่แตกต่างเลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการเราในวันนี้นะคะสายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ชมนะคะทั้งที่ต้องการจะรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอุปการะบุตรบุญธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะผ่านทาง LINE นะคะโดยตรงไปที่พี่วิรัติได้ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.ca และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับช่วงต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องนะครับผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไปถามทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็พามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยอยากจะให้มาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับสัตว์ป่านานาชนิดและที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะเห็นด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่คือแหล่งดูผีเสื้อทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งเลยครับสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันครับ

0: ผู้ชมครับใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปผีเสื้อสวยๆและถ้าจะมาให้เห็นผีเสื้อเยอะที่สุดเนี่ยต้องมาช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถึงแม้ว่าแดดจะไม่จัดถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูที่ผีเสื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผีเสื้อก็จะบินโฉบไปโฉบมานานาชนิดนะครับบางทีก็เดินมาเกาะที่มือบินมาเกาะตรงนั้นตรงนี้บ้างนะฮะเรียกว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างมากเลยแหละครับตอนนี้ชมผีเสื้อให้พออารมณ์ดีแล้วนะฮะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญไปเจอกับเขาเลยครับว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะคนแรกจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับน้องมุกสวัสดีน้องมุกครับเล่าเรื่องมาได้เลย
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถไปกับพี่สาวเนื่องจากไปเจอไปหยุดอยู่ที่ไฟแดง
0: รถอะไรจ๊ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: หนูขี่เอง
2: ค่ะ
0: พี่สาวซ้อนสวมหมวกไหม
2: สวมค่ะ
0: มาจอดที่แยกไฟแดงครับ
2: ค่ะแล้วก็สัญญาณไฟเขียวขึ้นหนูกำลังออกตัวไปเนื่องจากรถอีกฝ่ายนึงเขาขับมาชนหนูกลางลำ
0: คือเป็นสี่แยกเหรอ
2: ค่ะ
0: แปลว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องฝ่าไฟแดงอีกฝั่งนึงมาถูกไหมชนกลางลำเลยนะฮะโหเป็นไงบ้างตอนนั้น
2: คือเหมือนแขนจะหลุด
0: หลุดเลยเหรอแล้วได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรไหม
2: ไปเอ็กซเรย์ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้าง
2: หมอเขาบอกกระดูกหลุด
0: กระดูกหลุดหรือบริเวณไหนฮะ
2: ไหล่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหล่หลุดเลยแล้วพี่สาวที่ซ้อนท้ายอะฮะ
2: พี่สาวที่ซ้อนสักที่ซ้อนท้ายไม่เป็นไรค่ะ
0: โอ้ยังโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วคู่กรณีเป็นไงบ้าง
2: คู่กรณีเขายอมทุกอย่างเนื่องจากคนแถวนั้นเขาเรียกตำรวจมาพูดคุยกัน
0: มาที่เกิดเหตุเลย
2: ค่ะ
0: คู่กรณีเจ็บแค่ไหนตอนนั้น
2: ไม่มีรอยเจ็บนะคะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าเรานะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยตอนนั้นเลย
2: ค่ะ
0: แบบนี้ก็ต้องไปโรงพักด้วยกัน
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อ
2: แล้วเขายอมทุกอย่างคือเพราะเขารู้จักฝ่ายตำรวจหนูก็รู้จัก
0: อ๋อครับ
2: เขาบอกจะยอมรับทุกอย่าง
0: ก็น่าจะคุยกันง่ายม
2: ี
0: ประกันไหมครับทั้งสองฝ่าย
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทั้งคู
2: ่
0: แต่ว่าคู่กรณียืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะ
2: 3,000 กว่าบาทค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่คือค่าหมอ
2: ค่าหมอซ่อมรถด้วยค่ะ
0: รวมทั้งหมดเราไม่ได้เรียกค่าทำขวัญอะไรเพิ่ม
2: ไม่ค่ะ
0: เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย 3,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าจะจ่ายหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นเขายอมหมดแต่เขาไปเถียงกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาไม่ได้คนผิดเขาว่าฝ่ายหนูเป็นคนผิดแต่จริงๆอ่ะฝ่ายเขาผิดเพราะคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าคุกผู้หญิงคนนั้นอ่ะผ่าไฟแดง
0: แล้วมันมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วกล้องวงจรปิดว่าไงบ้าง
2: เขาฝ่ายหนูอ่ะถูก
0: ก็คือเขาฝ่าไฟแดง

0: จริงๆจากกล้องวงจรปิดก็ระบุเลยว่าฝ่าไฟแดงมาจริงๆแต่ไงก็แล้วแต่ไอ้คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าแม้กระทั่งมีหลักฐานก็ยังบอกว่าไม่ฝ่าซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงเนี่ยแต่เขากลับยอมรับความผิดโดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าบาทให้ทั้งที่ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดแต่จะยอมจ่ายให้โอ้นี่มีความย้อนแย้งอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจ่ายให้เราทันทีเลยไหมมุก
1: ไม่ค่ะเนื่องจากหนูไปถึงโรงพยาบาลเขาไปกับพี่สาวเรื่องไปดูแค่อาการแต่ผลตรวจออกมายังผลตรวจยังไม่ออกมาเขาก็กลับ
0: คือเหมือนมาดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นติดต่อมาอีกปะ
1: ก็เขาก็ติดต่อโทรมาถามอาการแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าค่าเสียหายจะทำไงเขาไม่พูด
0: คือเนียน
1: ค่ะ
0: เนียนไปเลยไม่พูดถึงเรื่องตังเลย
1: ค่ะแค่พูดถามอาการเฉย
0: ๆแล้วเราได้เป็นฝ่ายทวงถามไปเองบ้างไหมว่าพี่เมื่อไหร่จะจ่าย
1: ถามไปค่ะเขาบอกเขากำลังทำเขากำลังทำธุระคือเขาไม่ว่างเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: คือก็บอกปัดไป
1: ค่ะ
0: ปัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้จ่ายมาบ้างยัง
1: ยังค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่ไม่ได้จ่ายสักบาทเลย
1: ค่ะ
0: จนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล
1: ้
0: ว
1: 5เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: ได้แจ้งความไว้แล้วนี่วันนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วได้ตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
1: ก็ไปถามอยู่ทุกครั้งค่ะแต่เขาบอกไม่เห็นมีมาแจ้งคือเหมือนแบบเหมือนเขาจะปัดใบเบี่ยง
0: เหมือนตามคู่กรณีไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าของคดีทั้งที่แจ้งความไว้แล้วหลักฐานก็มีแล้วด้วยนี่น่ากุ้มใจแทนนะฮะทำทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องมุกอยากถามพี่ทนายอยากถามว่าอะไร
1: หนูทำไปทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะมารับผิดชอบหนูหรือเปล่าคะ
0: เรามีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเขาหมดไหม
1: ไม่ค่ะคือเขาไม่ให้อะไรไว้เลยคือเขาให้แค่เบอร์โทร
0: ชื่อเขาก็ไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่ได้ถามไว้เนี่ย
1: คือเขาไม่บอกคือเขาเงียบคือถาม
0: แล้วเขาไม่ตอบ
1: ค่ะ
0: คนนี้นี่หัวหมอพอสมควรนะฮะเอกสารแบบประชาชนอะไรก็ไม่ได้ให้ไว้เลย
1: ไม่ค่ะ
0: รู้แค่เบอร
1: ์ค่ะ
0: แล้วเบอร์ทุกวันนี้ยังติดต่อได้ปะ
1: ก็ไม่ค่ะ
0: ไม่รับหรือว่าปิดเบอร์
1: เขาไม่รับค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รับสายอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ทวงถามเรื่องเงินไปนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องมุกที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มุกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวแล้วมาจอดที่ไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งฝ่าไฟแดงมาชนที่ด้านข้างทำให้รถของมุกเสียหายและมุกได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดณจุดเกิดเหตุแต่ตอนแจ้งความที่สถานีตำรวจคู่กรณีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ผ่าไฟแดงแม้จะมีภาพจากกล้องที่สี่แยกยืนยันและเมื่อโทรไปทวงค่าเสียหายก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาทซึ่งมุกสงสัยว่าจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายได้บ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายนะคะก็จะมาเป็นประจำเลยค่ะกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องมุกแหมคู่กรณีนี่เนียนจริงๆนะคะ
5: ครับ
4: เหมือนจะชดใช้เลยเหมือนจะยอมรับ
5: ครับ
4: แต่สุดท้ายก็มีไปดูอาการเมียที่โรงพยาบาลนะแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายรถไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
5: ครับ
4: ตรงนี้ควรทำยังไงคะพี่วิรัต
5: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยชี้ชัดๆเลยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับยิ่งถ้ามีกล้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะสรุปสำนวนได้แล้ว
4: มีกล้องด้วย
5: นะครับถ้ามีกล้องนี่ชัดเจนคือสรุปสำนวนได้เมื่อตำรวจเห็นว่ามีข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้ขับขี่ได้นะครับเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตรงส่วนเราที่เราจะไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะครับเราต้องรีบฟ้องร้องนะรีบฟ้องร้อง
4: ภายใน
5: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกทำละเมิดก็คือนับตั้งแต่วันไหนครับก็วันที่ชนนั่นแหละ
4: วันที่เกิดเหตุเลย
5: ใช่นะครับต้องฟ้องภายใน1ปีถ้าไม่ฟ้องเป็นไงครับก็หมดอายุความนะครับ
4: แต่น้องมุกบอกว่าไม่ทราบชื่อเลยเขาให้มาแต่เบอร์โท
5: ร
4: แล้วสุดท้ายเบอร์โทรก็ถูกปิดไปตามตัวไม่ได้แล้วตรงนี้น้องมุกจะไปสามารถติดตามได้ยังไงล่ะคะ
5: ก็น่าจะทำอย่างนี้ได้ครับคือถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับ

0: จะมีเรื่องของป้ายกท.รถนะครับสามารถที่จะไปสืบค้นจากตรงนั้นได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของและในขณะนั้นเนี่ยใครขับอยู่ได้นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงในการติดตามตัวให้ได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณตำรวจจะทำหน้าที่ติดตามให้น้องมุกหรือว่าน้องมุกต้องลงไปติดตามเอง
0: ในทางปฏิบัติต้องเป็นตำรวจให้ครับแต่ว่าถ้าเราเพื่อความอำนวยความสะดวกกับตัวเองเนี่ยก็ติดตามได้เองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะถ้าเราตามเจอแล้วนี่ไปทวงเขาตรงนั้นได้เลยไหมผิดไหมหรือว่าต้องมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
0: คือโดยหลักเราก็ต้องให้มาคุยที่สถานีแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าเราไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเอาเองไม่ได้นะครับใช้สิทธิ์เกินเขาเรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎด้วยกฎหมายนะครับ
1: ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราสามารถชี้เป้าให้คุณตำรวจไปดำเนินการเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็ได้ครับ
1: ค่ะมีกรณีอุบัติเหตุอะไรไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาทำคดีมาที่เกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับไฟเขียวไฟแดงแบบนี้ค่ะที่มันดูไม่ขาดอย่างของน้องมุกยังมีหลักฐานเนาะแต่ถ้ามันไม่ขาดจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงคะว่าใครผิดใครถูก
0: ส่วนใหญ่เราก็อาศัยกล้องนี่แหละครับแต่ว่าบางทีในท้องถนนเนี่ยบางทีก็ไม่มีกล้องบางทีก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้ารอบๆนั่นนะครับมาเป็นพยานแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มาเป็นพยานหรอกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องซื้อกล้องติดที่รถนะครับแบบรถน้องสายเนี่ยก็มีติดกล้อง
1: ใช่แล้วก็เคยประสบเหตุด้วยนะ
0: นะครับตัวนั้นก็เป็นมันก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แบบในรายที่ฉุกเฉินนะผมว่าม
1: ัน
0: ก็รู้ได้เหมือนมีอะไรนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอ่ะที่ว่าถอยหลังมาชนอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นการถอยหลังมาชนนะไม่ใช่เราชนเข้าไป
1: เห็นเรื่องถอยหลังมาชนขอพูดถึงนิดนึงคือมีกรณีนี้บ่อย
0: ครับ
1: เป็นเพราะอะไรคะการที่รถไปชนรถคันหน้าคือยังไงก็ผิดเหรอคะพี่วัด
0: ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่น้องสายเนี่ยจะขับรถนี่นะครับทิ้งห่างจากระยะข้างหน้าเนี่ยคือต้องระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าเราจะต้องทิ้งห่างพอสมควรเลยเพราะถ้าน้องจี้มากๆเนี่ยถ้าข้างหน้าหยุดรถกระทันหันเนี่ยเราก็ชน
1: คือยังไงคันหลังก็ผิดถูกไหม
0: ใช่เพราะมีคดีหนึ่งคือรถชนกันทั้งหมด10กว่าคัน
1: เนี่ยนั่นน่ะสิเคยสงสัยนะเยอะขนาดนั้นทำยังไง
0: คันหลังรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเลยครับ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่เพราะเป็นคนชนไงพอชนเสร็จแล้วเนี่ยคันอื่นๆก็แบบชนกันต่อไปข้างหน้าโอ้โหเป็นเรื่องเลย
1: ตายๆอย่างนี้เป็น10คันเราเป็นคันที่10ไม่ต้องรับผิดชอบอีกเก้าคันเลยนะ
0: ยกเว้นเสียแต่ว่าคันที่อยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรเงี้ยอันนี้จะอีกเรื่องนึง
1: อันนั้นเลยก็คือต้องติดกล้องถึงจะทราบได้เพราะเขาก็สามารถจะ
0: ถ้ามีกล้องมันชัดเจนนะครับ
1: ถ้าไม่มีกล้องเขาก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วเราคือเบรกไม่อยู่จริงๆอะแต่ว่าเขาชนกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแบบกรณีที่ชนกันเป็น10คันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
0: ก็เราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบที่เรากันเป็นคนกระทำแหละนะครับถ้าชนกันคัน2คันแล้วก็เราก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
1: ก็คือเหมือนกรณีที่เราเบรกไม่อยู่ไปชนคันก่อนหน้านั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็คือคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวไซเองเนี่ยไซเจอมาแล้วอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยรุนแรงด้วยแต่ตอนนั้นเหมือนมันมึนต้องยอมรับเลยว่าคนที่โดนเหตุแบบน
0: ี้ไ
1: ม่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ำเปล่าเลยแต่มึนงงคือด้วยแอร์แบ็กด้วยแรงกระแทกแล้วเราไม่เคยเจอตกใจด้วยตรงนั้นมีคุณตำรวจมาถามแล้วนะแจ้งความไหมแจ้งความไหมด้วยเราที่เหมือนจะใจดีอ่ะก็เลยแบบ
0: โลกสวย
1: โลกสวยคนชนก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่แจ้งค่ะนั่งเฉยๆสุดท้ายค่ะเหมือนในตอนหลังมันมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมบางอย่างกับประกันด้วยตรงนี้ใส่สามารถเรียกร้องได้ไหมถ้าใส่ไม่แจ้งความแล้วเรียกร้องค่าสินใหม่ตรงนี้
0: ประกันเขาจะจ่ายเรายังไงครับเขาก็มันไม่มีเรียกว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับม
1: ัน
0: จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มันจะต้องชี้ถูกชี้ผิดว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยที่เขาจะเข้ามารับเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้สมมติว่าน้องทำประกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเกิดรถไปชนหรือว่าถูกชนเนี่ยประกันเขาต้องมาเยียวยาเราถูกไหมครับมาซ่อมให้เรามาอาจจะถ้ามันเสียทั้งคันก็ต้องเปลี่ยนให้คันใหม่ให้เรา นะครับถ้าน้องไม่มีทำอะไรเลยไม่มีคู่กรณีอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรให้น้อง นะครับเพราะว่าเมื่อเขาเยียวยาให้กับน้องไปแล้วเนี่ย เขาก็ต้องไปเรียกไปเคลมกับคู่กรณีแต่ที่ต้องน้องไปคู่เคลมกับคู่กรณีเองนะครับ นี่คือมาเคลมแทนให้แต่ว่าเขาคีย์ให้น้องน้องก็ถูกตัดออกไปเลย
1: ก็คือหน้าที่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเราควรจะไปแจ้งความใช่ไหม
0: ก็คือต้องแจ้งดำเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งประกันนะครับเพื่อประกันเนี่ยเขาได้สรุปเรื่องนี้แล้วก็สรุปความเสียหายให้กับเราแล้วก็ติดต่อทางประกันทางผู้ที่เขาจะเป็นคู่กรณีต่อไปนะครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของไซอ่ะไซแจ้ง จ้งประกันอย่างเดียวเลยก
0: ็
1: เลยไม่ได้แจ้งคู่กรณีแต่

0: มีเรื่องของการรักษาพยาบาลคู่กรณีเนี่ยเขาก็ให้ลูกสาวเขาพาเสร็จไปรักษาพยาบาลแต่ทรายน่ะอยากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนน่ะแต่เหมือนเขาจ่ายเงินให้เราก่อนไงก็เลยพาเราไปโรงพยาบาลรัฐ
1: ครับ
0: ไปปุ๊บตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกอะไรเกี่ยวกับเงินประกันได้ไหมคะ
1: เคยมีคำตัดสินของศาลนะครับบางทีคนยากจนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะครับการที่เราถูกรถชนเล่นต่างเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่มีระดับก็ได
0: ้
1: นะครับตรงนี้เนี่ยแต่ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะที่ว่าเราจะไปฟ้องเรียกร้องคืนในภายหลัง
0: แต่เราสองคนต่างก็กลัวเรื่องของค่าใช้จ่ายไงคะตอนนั้นก็เลยไม่กล้าทั้งคู่
1: คือเราสามารถรักษาในที่ที่ดีได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าถ้าลงเป็นโรงพยาบาลของรัฐอาจจะบริการช้าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ต้องเสียกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
0: ค่ะและในกรณีนี้ที่เป็นรถยนต์นะของไซก็มีประกันแบบการภาคสมัครใจด้วยแล้วก็พรบด้วยในส่วนของเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะใครจะเป็นคนจ่ายให้ไซคะระหว่างพรบกับประกันภาคสมัครใจ
1: โดยปกติแล้วตัวภาคสมัครใจเขาจะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับไม่ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็น้องสายต้องนอนอยู่กี่วันคือไม่ไปทำงานกี่วันแล้วถ้าน้องสายวันหนึ่งได้วันละเป็นหมื่นก็ได้วันละเป็นหมื่นอย่างนี้ครับเมื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินของเขาถ้าเขาเคลียร์น้องจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลมกับทางคู่กรณี
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องมุกสักนิดนึงได้ไหมคะในกรณีของน้องมุกนะคะที่เกิดขึ้น
1: ก็คือน้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคือเราต้องเราไม่ไปชนเขาเองบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องสามารถที่เราจะไปติดตามแล้วก็ใช้เขาเรียกอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
0: เรื่องราวของอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของยานพาหนะค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุยกับน้องทักสวัสดีน้องทักครับ
3: สวัสดีครับ
2: เล่าเหตุการณ์มาได้เลย
4: ก็จากกรณีของผมนะครับส่วนตัวเลยก็มีผมไปซื้อรถมาจากร้านซ่อมรถเนี่ย
2: เป็นรถอะไรฮะ
4: ก็รถเครื่องรถมอไซค์ครับ
2: รถมอไซค์มือสอง
4: ครับผม
2: ซื้อมาในราคา
4: ก็ 5,000
2: ถูกจัง
4: 5,000 ท่วน
2: นี่รถถูกกฎหมายมีทะเบียนมีป้ายไม่ได้จดประกอบเอาใช่ไหม
4: ไม่ครับรถถูกกฎหมายครับ
2: รถถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ไปชำแหละชิ้นส่วนแล้วมาขายต่อเรานะ
4: ครับผมก็ครบทุกชิ้น
2: ครบเดิมๆว่างั้นรถเดิมๆ 5,000 บาท
4: ครับผม
2: แล้วยังไง
4: ก็หลังผมก็เอามาขับอยู่บ้านใช่ไหมก็เพื่อนไม่มีรถขับก็มาถามซื้อผมผมก็ก็มีรถขับแล้วผมก็เลยจะขายคันน
2: ี้แปลว่าคุณมีหลายคัน
4: ครับผม
2: คุณมีรถอยู่แล้วแล้วซื้อเพิ่มเฉยอ๋อก็เลยขายต่อเพิ่มไปคันนึง
4: ก็ขายไปก็รุ่นนั้นก็ผมก็ขายไปจำนวน 4,000
2: อ๋อพอใช้แล้วเนาะก
4: ็
2: ขาดทุนหน่อยนึงถือว่าเป็นค่าใช้
4: ครับก็เพื่อนผมก็แล้วก็เอาเงินมาให้ก่อนว่าว่าจะซื้อรถนะว่าไงแบบนี้ก็เลยมาให้ผมก่อนว่า300
2: เหมือนมัดจำเนี่ยเหรอเป็นข้อตกลงว่าเฮ้ยเอาแน่นะ
4: ใช่
2: แต่ยังไม่ได้รถ
4: ครับผม
2: หลังจากนั้นแหละคร
4: ับ ก็จากนั้นวันที่เขาคุยกับผมอีกรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะรถคันนี้ก็เลยมาซื้อรถผมอ่ะตอนเย็นวันนั้นผมไม่อยู่
2: มาซื้อใครอ่ะ
4: ก็มาซื้อกับพ่อเจอพ่อเจอแม่ผม
2: อ๋อแสดงว่าพ่อแม่ของทักก็ต้องรู้จักกับเพื่อนคนนี้ด้วย
4: ครับผมก็รู้จักก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทแต่ก็มาซื้อผมอ่ะก็เข้ามาถามพ่อว่าผมอยู่ไหมพ่อผมบอกไม่อยู่นี่เขาก็เลยมาบอกว่าก็คุยกับทักไว้แล้วว่าจะมาซื้อรถมาเอารถก็เลยแบบมัดจำไว้พันหนึ่งแล้วก็บอกกับพ่อว่าบอกทักไว้ว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาให้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะ
2: ส่วนต่างอีกประมาณ 3,700 จะมาให้อาทิตย์หน้านะครับอีก 2,700 สิเพราะว่าจะซื้อในราคา 4,000 ใช่ไหมให้มาแล้ว 1,300 นะครับแล้วไงต่อครับ
4: ก็จากนั้นเขาบอกพ่อไว้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะมาให้ใช่ไหมพอหลังจากนั้นอาทิตย์นั้นไปก็เขาก็เงียบผมก็เลยแบบเอ้าสงสัยก็พ่อก็ถามเหมือนกันว่าเพื่อนอ่ะที่บอกว่าซื้อรถไปว
2: ่าอันนี
4: ้ว่าจะเอาตังค์มาให้แล้วทำไมยังไม่มา ผมก็ก็สงสัยทำเป็นอะไรทำไมไม่เอามาให้ทีนี้พอวันนึงผมก็ทักเฟ

0: ไปทักเฟซไปว่าตังที่ค่ารถอ่ะตอนไหนแบบจะมาให้เพราะว่าเออมันเรืออาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่ารถผมอ่ะเที่ยวไปเขาบอกว่าพังบังเก็บเงินซ่อมอยู
1: ่พังจริงป่ะก็ไม่รู้นะ
0: ครับผมแล้วนี้ผมก็บอกไปว่ารถก็ซื้อก็ซื้อไปแล้วนี่ก็ยังไงอ่ะ
1: คือไม่เกี่ยวจะพังแกก็ต้องไปซ่อม
0: ก็ใช่
1: เพราะว่าซื้อเราไปแล้ว
0: ครับผมแต่แบบยังไงอ่ะตังเขาแบบอ้างไปเรื่อย
1: ๆทำไมถึงแค่ทักเฟซไม่โทรหาหรือไปหาเลยทั้งที่เป็นบอกเพื่อนสนิท
0: ก็แบบเบอร์เขาก็แบบเปลี่ยนเบอร์ใหม
1: ่อ๋อเหรอ
0: เลยแบบไม่รู้เลย
1: ติดต่อก็ไม่ได้
0: ติ ดต่อไม่ได้
1: รู้จักบ้านไ
0: หมรู้จักครับผม
1: พ่อแม่ก็รู้จักนะได้ไปหาบ้างไหม
0: ก็ไปหาอยู่เรื่อยครับที่แบบพอมาเจอเรื่องนี้เขาแบบทำตัวหนีทำตัวแบบไม่อยากให้เจอหน้า
1: หลบหน้าเลย
0: หลบหน้าเลยทีนี้ผมก็จี้เขาแบบอยากได้ตังคืนอยากได้นี้ด้วยเพราะว่าขายรถไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เขาแบบก็พูดมาแบบเสียงแบบไม่พอใจแบบยังไงอ่ะเพราะว่าคล้ายๆแบบเขาแบบเอารถผมไปแล้วนี่เขาไปทำพังแล้วก็ต้องแบบหาเงินเก็บซ่อมรถผมอีกแบบเขาน่าจะโกรธทางโกรธทางเรื่องนั้น
1: สรุปว่าก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วมาหงุดหงิดใส่ด้วยว่าก็รถพังเนี่ยต้องหาเงินซ่อมจะเอาที่ไหนมาให
0: ้
1: ส่วนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไปแล้วจะไปพังที่แกก็ต้องซ่อมก็ถูกแล้วนี
0: ่
1: แต่เงินฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับทักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี
0: ้ก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับยังไม่ได้เงินส่วนที่เหลือเลย
1: 2,700 เนี่ยยังไม่ได้ได้มาแค่ 1,300 เท่านั้น
0: ครับผม
1: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะถามพี่ทนายวิรัตคืออะไร
0: จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะรู้ว่ากรณีเนี้ยผิดมากไหม
1: หมายถึงเขาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผิดมากไหมแล้วคุณจะเอาเงินคืนยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับ
1: รถเป็นชื่อใคร
0: รถเป็นชื่อของร้านที่ผมไปซื้อมานะ
1: แล้วตอนที่คุณซื้อเนี่ยเขามีการโอนเป็นชื่อคุณไหม
0: ก็ไม่ได้ว่าโอนครับก็แบบซื้อมาผมก็ซื้อมาเขาก็ให้พวกใบพวกเล่มมาด้วย
1: โอนลอยอ่ะให้คุณไปทำเรื่องที่ขนส่งเองแล้วคุณไปทำยัง
0: ก็ยังไม่ได้ไปทำเหมือนกันครับ
1: แปลว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทัก
0: ครับผม
1: แล้วไอ้ใบนั้นอยู่ไหน
0: อยู่ใต้เบาะรถเหมือนเลย
1: คือตอนพ่อขายรถให้เพื่อนไปไอ้พวกนั้นก็ไปด้วยหมด
0: ครับผม
1: แปลว่า
0: เพราะว่าพร้อมขายผมพร้อมขายไปแล้วอ่ะ
1: แปลว่าเพื่อนคนนี้จะเอาไอ้เล่มนี้ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทำไปแล้วด้วยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: สัญญาไม่มีในตอนซื้อขายกันเพราะว่าเป็นการตกลงปากเปล่าในแบบเพื่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: สรุปว่าไอ้เงิน 2,700 เนี่ยจะเอาคืนได้ยังไงและเขาที่โกงเราเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องทักอยากรู้วันนี
0: ้ครับผม
1: สองเรื่องนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องทักมากที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ทักซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาจากร้านซ่อมรถในราคา 5,000 บาทโดยทำเอกสารโอนรอยมาให้ทักนำมาขับแถวบ้านได้สักพักเพื่อนของทักก็มาขอซื้อต่อเพราะเห็นว่าทักมีรถหลายคันทักเห็นว่าเพื่อนไม่มีรถขี่จึงยอมขายต่อในราคา 4,000 บาทโดยให้เพื่อนวางมัดจำไว้300บาทเพื่อนของทักมาเอารถตอนที่ทักไม่อยู่บ้านโดยจ่ายเงินกับพ่อของทักไว้ 1,000 บาทโดยบอกว่าอีก1อาทิตย์จะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้ซึ่งเอกสารการโอนลอยก็อยู่ที่ใต้เบาะของรถแต่พอถึงวันกับเงียบหายทักจึงพิมพ์ไปถามทางแชทของ Facebook ถึงเงินส่วนที่เหลือแต่กลับถูกบอกว่ารถที่เอามาพังจึงจะไม่ขอจ่ายทักจึงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตอนที่เอารถไปก็ไม่พังเพื่อนของทักก็พยายามหลบหน้ามาเรื่อยๆทักจึงอยากรู้ว่าจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่โดยคนที่เอารถไปจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินส่วนต่างอีก 2,700 บาทคืน
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วส่วนใหญ่เห็นเป็นความไงก็เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละน้องทักเห็นเป็นเพื่อนไงคะก็เลยยอมคุณพ่อยอมให้เอารถไปก่อนจ่ายเงินก็ยังไม่ครบเลยตรงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องรถเรื่องการจ่ายเงินนะคะมันมีเรื่องอันนึงค่ะคือสัญญาการโอนลอยอันนี้ที่ติดไปในรถที่น้องทักขาย

0: ด้วยนะคะการโอนลอยนี่คืออะไรคะพี่รั
1: ชก็คือการโอนลอยก็คือว่าเป็นการที่ทำเอกสารกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพียงแค่เซ็นชื่อไว้ก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาที่น้องทรายเนี่ยไปขายรถเข้าท่อเต็นท์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันยังไม่อะไรอ่ะยังติดไฟแนนซ์อยู
0: ่
1: นะครับยังไม่ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยให้เซ็นใบโอนลอยเอาไว้โอนลอยนะครับก็เซ็นเอาไว
0: ้เอกสารตัวนี้ใครเป็นคนออกคะเต็นท์รถหรือว่าตัว
1: จริงๆก็คือเป็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของกรมการขนส่งอยู่แล้วชุดเอกสารเนี่ยมันก็เป็นใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเอาไว้แล้วไงฮะซึ่งใครจะไปทำในภายหลังเนี่ยทำได้หมด
0: เหมือนเป็นการเซ็นมอบอำนาจมอบฉันทะอะไร
1: ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
0: อย่าง
1: น
0: ั้นก็แย่แล้วสิเพราะว่าเอกสารพวกนี้ติดไปกับรถที่น้องทักขายให้เพื่อนหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนี้เพื่อนเขาจะสามารถนำใบโอนลอยเป็นชื่อตัวเองเลยได้ไหมคะ
1: ถ้าไม่ติดไฟนั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นชื่อของน้องเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโอนได้เลยนะครับ
0: ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้กรรมสิทธิ์ในรถก็คงเสร็จเพื่อนไปแล้ว
1: ไป
0: ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วน้องทักจะทำยังไงได้คะในกรณีนี้ที่เงินยังค้างจ่ายอยู่เลยได้มาแค่พันเดียวเอง
1: ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องเอานะครับแต่จำนวนเงินมันน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มละค่าทนายก็เหนื่อยละนะครับ
0: ค่ะแล้วการซื้อขายแบบไม่มีสัญญาแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากการมีสัญญาโอนลอยแล้วเนี่ยควรจะมีสัญญาอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะน้องดูแล้วไม่มีสัญญาอะไรเลยนอกจากใบโอนลอยที่ติดกับ
1: ควรจริงๆควรทำสัญญาซื้อขายกันนะครับที่สุดเลยมีการทำหลักฐานไว้ว่าจะโอนกันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินครบเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีการตกลงกันโดยปากเปล่าเนี่ยก็ยอมรับมันยากเย็นมากนะครับ
0: แล้วถ้าในกรณีนี้เพื่อนน้องทักยังไม่ได้โอนเอกสารโอนลอยสมมติว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดรถดูไม่เห็นเอกสารแล้วนำรถน้องทักเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างเช่นไปคนยาเสพติดหรือว่าไปชนคนได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
1: คือกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าจะต้อง1ก็คือคนผู้ขับขี
0: ่
1: 2เจ้าของนะครับกรณีที่เป็นถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ขับขี่ก็จบไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นคนขับขี่กับคนจะเป็นเจ้าของคนละคนกันเนี่ยเขาต้องเอาคนขับขี่นะแต่ว่าปกติพอคนขับขี่เนี่ยเช่นกระทำความผิดเช่นเอารถไปขนยาบ้าย
0: าเสพติดยาบ้า
1: ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทิ้งรถละคราวนี้จะไปตามใครล่ะก็ต้องตามกับเจ้าของนะครับ
0: ค่ะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องทักได้ไหมคะในกรณีนี้ว่าควรจะไปตามเอารถคืนแล้วมีขั้นตอนยังไงหรือว่าควรจะทำใจปล่อยไปดีกว่า
1: คืออย่างนี้ควรจะตามรถคืนนะครับแจ้งความดำเนินคดีเลยว่ามีแต่คืออาจจะดำเนินคดีนั้นเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับก็เป็นการตามทรัพย์คืนเนื่องจากว่าเขาไม่ชำระหนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะบนท้องถนนแล้วก็เรื่องการซื้อขายยานพาหนะนะคะแสก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามพี่วิรัตนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดตามได้นะคะตามเพจด้านหน้านี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกคนนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายหรือยังน่าจะเหมือนหนูไม่แยกหายากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครง่ายกับการเบิ่งแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออคือเมื่อหนีบ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่เจริญจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่ามีโครงการอีก8เรื่องสาธารณอำเภอการค้ากันไทยที่สิเจริญเรื่องกินกันถ้าพ่อเฮาอยู่ก็สิดีใจลูกลูกได้เฮ็ดงานราชการต้องแค้นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิทีแรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมเลยครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ
0: โอเค

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ครับ

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาละพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เมื่อเสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกม
5: ากเอกสารเรียบร้อยนะครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
8: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
8: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
8: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
9: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตาม

0: ดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
1: ใช่เราเห็นด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาพอพี่ทำก็สำคัญที่สุด
2: ใช่ใช
0: ่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
2: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
3: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
2: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกมีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
2: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
2: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
3: อะไรอ่ะ
0: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะนี่แม่ลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแม่บ้านเพิ่นว่าลูกไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: รักษาการชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้ะเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอพออยู่ได้ในแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: รู้ๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
2: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลย
1: มึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
3: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
0: นะเจ๊
3: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
0: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
3: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
0: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้ะ
3: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมสดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

Ha ha ha.

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงาน

0: งานนะครับ
1: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจุเพียนกับไรนาเ
3: นี่ยตรงตามฟิสฟิล
2: ไอ้บองไอ้ก็ตะตัวแอดเพลียหม
1: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
2: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
2: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะฮะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
1: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มองเนี่ยนะ
5: เจ้าก็มองมากม
2: องกระทาอะไรนี่ก็สมรีแต่สั้นใจนั่นก็จะมาจูบร้องเตียน
6: สวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยพุทธยาเอมังสอปริตังกัตวาโมรุเวสังปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไ
4: หมปีชอบพร้อมพิธีกรรม
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคอยู่สมรักตะโกนขบุญถึงเปียบานครบเปลครบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็

0: ก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะมาเจ้าสาวเหมือนกัน
2: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
3: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
2: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากคืนนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มอจราอนมองไม่ได
4: ้บ้าม
2: าล่ะ
1: 1,000รถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเรากระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
5: การเนาะนุ่งแป้งกับเย็บจันนี่
6: เมนจันพอ
5: โบ
6: ราณพอ
5: เมนโบราณทำไมพอ
6: ทำเมนสมัย
5: โบจิตจ้าโบรอบโบรอบ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้กระทานจะเมียแต่ยังหนุ่มขี้ยิ้มโรลุยในไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทานกระเจรุงตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับเราออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่และที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: โตนเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง

0: เวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
1: ก็นอนรออยู่ที่
0: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
2: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
0: พวกวันอะไรกับวันชนะมาบ่เรา
3: ตั้งการเมาตั้งไรเรา
0: ตั้งไรเรา
2: คงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
0: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนะกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
1: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าระดับบนมา
1: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
0: อยู่ที่ระดับน้ำในโตเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
2: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถุงน้ำล้อมรอบ
1: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลและนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเน
5: ี่
4: ยกระนำไปดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยโกยวนหรือเลทอง
0: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านนี้จะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับเพราะเป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
2: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
0: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมินะจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
2: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีพิเศษครับ
0: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น

0: 3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระวังบ้านทั้ง3หลังนะครับนักคุณบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระวังนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
1: ใจไม้กับใจมาพร้อม
0: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงก็เลยทําติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ 200,000 กว่าบาทครับ
2: จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
0: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
3: จะเรียกน้ำเต็ม
0: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
1: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดตัวเชรย์ดูเนี่ยบางปั้นเยอะเจ้าติดตัวกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอร์เอาเลยพอเตอร์จ่า
4: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมอมริดยัง
0: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
2: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
0: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
2: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
0: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับมีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
2: อย่างที่บอกนะครับว่าโตนเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
0: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเ

0: เรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
1: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
1: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: น้ากิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
2: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
0: โอ้โห
3: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเก
0: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอหายเครื่องมังไงเธอบ้านไฮบีมากับโลไดมี
4: เครื่องมังไงเธอบ้านมีแบบเ
0: ปล่าเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือกมือ
1: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
5: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะคร
1: ับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบ

เสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้

0: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
0: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
0: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
0: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
0: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
0: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
0: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
0: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปด้วยนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
0: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
1: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบดเหลืองมันเบดเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
0: ใช
1: ่
0: ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจ๊ดแจ๊ดบอกไม่ยอม
2: ใช
0: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไอ้ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่
1: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความ

0: หนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออเออใช
0: ่
1: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: นี่ยเป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: หมซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: เออคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะกลับสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: เพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เพียงแต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าแต่ยังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่คร
1: ับอันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพว

0: หัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
1: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
0: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
2: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
3: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

จะรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนอันใสค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของช่าง
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออที่ลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเดียวเลยเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊ะเดิมหรือโป๊ะใหม
5: ่โป๊ะเดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: มรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
0: ยังไม่พ้น
1: ยังไม่พ้น
0: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัดสวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขานะฮะตามสภาพนะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
0: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างมั้ยครับ
4: เคยเลี้ยง
1: อะไรคะ
4: เลี้ยงสุนัขค่ะ
1: สุนัขเหมือนกันเลี้ยง
5: สุนัขเหมือนกันค่ะ
1: พันธุ์อะไรคะ
5: เป็นทางบ้านธรรมดา
1: พันธุ์อะไรนะครับ
5: บ้านธรรมดาค่ะ
1: ถูกนักบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับถูกนักบ้านธรรมดา
5: ดื้อนะคะเลี้ยง
1: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกับไม่รู้ใครดื้อกว่ากันไม่รู้นะครับอันนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: สวัสดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: ดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมต้องไปก่อนต้องเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับไม่พอดีครับ
1: พอดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อเช้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นาโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี
3: ่รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: อ้าวพ่อของหนูเหรออีกข้างนึงล่ะโอ้ยอยู่ไหนล่ะ
3: โอ้ยนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเนี่ยเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: น่าเบื่อมากเลย
1: เอออะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบอะกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอเดี๋ยว
3: โอ้หยิบหยิบหยิบหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นแล้วสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
3: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
1: นี่จ้าแม่เอามาให้เดือนด้วย
2: โอ้ยขอบคุณค่ะแม่โอ้ยพระเจ้าช่วย
3: พ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแล้วแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
2: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
1: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได้
3: ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่ลบไม่เลี้ยงมันแล้ว
2: คุณพ่อขาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ
3: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
1: แม่ไม่ยอมนะสงสารมันแม่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันนิดเดียวอ่ะพ่อกลับมาก่อนสิพ
4: ่อจากกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าของสุนัขนำสุนัขที่ตนเลี้ยงไปปล่อยที่สวนสาธารณะด้วยเหตุที่สุนัขชอบกัดสิ่งของเจ้าของสุนัขทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผิดขอไม่ผิด
5: ครับก่อนต่ออธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะฮะที่แป้นไปรูปมือแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
6: ก็ตอ
5: บผิดนะครับทำไมคิดว่าผิดครับ
6: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้ากดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันค่ะ
5: ของเราหมดไป5คู่เลยนะครับ จะเลี้ยงจะเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
6: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
5: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
7: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
5: กอเหมือนกัน
7: ผิดค่ะ
5: ทำไมคิดว่าผิดครับ
7: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาคือเราจะไปปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะหรอคะประมาณแบบมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค่ะ
5: ก็เคยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
8: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมินิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
5: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละ หมื่นหรือแสนนี่เหตุอสมควรไหมครับ
8: คือจริงๆ
5: พอจะอนุโลมให้เขาจ้ะ
8: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดค่ะ
5: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
8: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
5: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปปล่อยสวนสาธารณะแต่ไปปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเลยครับอันนี้ได้ไหมฮะอาจารย
8: ์คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
5: ครับนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นมีความห่วงใยนะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
5: นะครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
2: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
9: ค่ะ
2: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
0: จ้ะ
2: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
0: แหม
2: จะ5โมงแล้วเหรอ
0: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
2: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
0: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
2: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
10: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
0: เอ้าทำมันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
2: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
10: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
2: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
10: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
0: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
2: แล้วที่พี่ชาย

0: ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
1: นั่นน่ะสิ
2: บทลงโทษเหรออ
0: ื
2: ออ่านแล้ว
1: ว่าไง
2: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทขอปรับไม่เกิน 40,000 บาท
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมครับคุณพัชรวีครับปรับข้อกอปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 ขอหรือขอครับ
5: คิดว่าข้อกอไก่ค่ะปรับไม่เกิน 20,000 บาท
4: น้อยไปไหมครับ
5: คืออาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
4: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
6: ค่าตอบก็ไก่เหมือนกัน 20,000 บาท
4: 20,000 เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอแล้วครับ
6: ก็น่าจะอยู่ใน
4: สมน้ำสมเนื้ออะไรแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้อาจารย์นะ
7: ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวางโทษจำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
4: ปรับอย่างเดียวนะ
7: ปรับถ้าปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
4: สูงแต่ไม่มีโทษจำคุกนะ
7: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
4: ขั้นนะครับนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับถูกไหมครับข้อนี
0: ้ข้อนี
4: ้ไม่ถูกเลยหนู
0: ผ
4: ิดหมดเลยนะครับ
0: เสียงตบมือไปก่อนนะคะ
4: ครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั่นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลแล้วถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับนั้นโทษจริงๆท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติมีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
7: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการกระทำทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้องรองโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับ
4: ครับ
7: นะคะ
4: ถามเล่นๆแต่ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมุติอย่างเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ำอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมฮะปล่อยปลาละเลยละทิ้งไหมฮะอาจารย
7: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอีกค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างๆค่ะก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือไม่สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
4: ใช่
7: อ
4: ัน
7: นั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
4: แต่ต้องดูว่าปลาของนกยูงนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดนะครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อทางศาสนาอะไรต่างก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆพวกนี้อันนี้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได
7: ้การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่เขาจะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรนะคะในกรณีนี
4: ้อันนี้ถือว่าทำได้
7: ใช่ค่ะ
4: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อยแล้วมันไม่ตรงกับ ธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเต่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเงี้ยเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือนกปล่อยบินไปแล้วก็กลับไปยังผู้ขายอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
3: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
4: ค้ำประกันนะครับ
3: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
4: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
3: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์บรรชัยกับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
1: แน่นอนเลยค่ะ
8: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
1: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
8: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยาก
1: ๆค
8: ่ะให้มันดูสบาย
1: ๆเป็นเรื่องง่าย
8: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
1: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
8: ์เดี๋ยวก่อนอาจารย์
1: อะไรคะ
8: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
1: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
8: ์โอ้รุ่นแรกแรกแย้ม
1: แยกแย้มฝาโลง อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
8: ใจ
1: ต้องใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
8: ์ก็โชคดี
1: อ๋อท่านผู้ชมบอกโอ๊ยตายแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงค์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวลูกหนี้ก่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
8: อ้าวเรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาท
1: ค่ะ
8: มักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย
1: ์ค่ะ
8: ว่าฉันจะรับแต่มรดก
1: อ๋อค่ะ
8: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัสดุฐาน
1: ค่ะ
8: ฉันจะรับ
1: อ๋อ
8: แปลว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
1: อ๋อค่ะ
8: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
8: บางทีก็มีหนี้สิน
1: มีหนี้ด้วยค่ะ
8: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
1: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
8: เห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
1: ค่ะ
8: ถ้าคุณแม่คุณตายไป
1: ค
8: ่
1: ะ
8: แปลว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
1: ค่ะ
8: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
1: ่ค่ะ
8: ใช่มั้ยอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
8: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
1: ค่ะ
8: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
1: ์ค่ะ
8: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
1: ก็ต้องรับด้วย
8: รักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
1: อ๋อค่ะอ๋อค่ะ
8: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักนี่พ
1: ี่มันนี่ไม่เอานี่ไม่เอาอาจารย
8: ์กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที
1: ่ค่ะ
8: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีรับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว
1: ้ค่ะ
8: เขาก็ต้องฟ้องแม่เราแต่แม่เนี่ยไม่อยู
1: ่ค่ะ
8: ทายาทก็ต้องเข้าไปรับคดีนี
1: ้
8: แต่ถามว่าเราต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
8: กฎหมายเพียงกำหนดไว้ว่ารับผิดชอบในหนี้สินของแม่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับสมมติงุดว่ารายนี้แม่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
1: ค่ะ
8: เราได้รับมรดกมา5ล้าน
1: ค่ะ
8: เราก็จ่ายไป 500,000
1: อ๋อ
8: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
1: ค่ะ
8: ไม่มีสมบัติเลย
1: ค่ะ
8: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสือผืนหมอนใบมีแต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
1: ์ค่ะ
8: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
1: ไม่ต้องรับผิดชอบ
8: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ้องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับลูกหนี้ก่อน
1: ค่ะ
8: เมื่อไล่บี้เอากับลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่บี้เอากับแม่เรา
1: ใช่
8: แต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก็จบกันครับอย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
1: ค่ะ
8: แค่นี้แหละ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสกันนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการไขข้อข้องใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
3: ค่ะมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มี Facebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
4: นะครับนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า surety ship ค่ะแปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
4: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้ทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: วิ่งตึงเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ
2: ่
1: ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกเหรอจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได้
1: อ
2: ่
1: ะคำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟได้สิ
2: ได้
1: จ้ะสาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงอ่ะเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาจะอยู่กับอนุ
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
0: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยมาใช้มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม

0: แค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
1: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
2: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาล

0: ตัวเอง
1: จ๋า
0: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
1: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
0: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
1: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
0: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
1: จริงเหรอจ๊ะ
0: จ้ะแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
1: ได้จ้ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
1: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
0: หัวหน้าหรอจ้ะ
2: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
0: รัชดาที่ไหน
1: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
1: ตัวเอง
0: จ๋า
1: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
0: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
1: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก
0: ่
1: อนเดินทางได้ไหม
0: ขออะไรอ่ะตัวเอง
1: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
0: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ไม่มีใครเห็นหรอก
0: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
1: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะ
0: อ
1: ยู่เฉยๆนะ
4: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมาไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกัน2คน
5: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
0: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
4: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
5: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
1: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี
4: ้ส่งได้แล้วอ่ะ
5: เก่งมาก
4: เที่ยวได
5: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: กดเลย
5: ไปเที่ยวทะเลกันเย
3: ้ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
4: ไปไปไป
0: เฮ้ยโอ้โหตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ดู
0: ลืมใช่ไหม
1: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
0: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
1: อย่ามายุ่งนะ
0: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
1: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
0: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
5: ว่าไงคะ
0: หัวหน้าคะเป
1: ็
0: นเขาไม่ทำงาน
1: อ
0: ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
5: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
1: ไปดูกันสองคนเลยไป
0: ตัวเองไล่เขาหรอ
1: ใช
0: ่ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายไปเลยไป
5: ไปกันดีกว่าเปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
1: เอ้าโถ่ตายชุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอะไปกินข้าวเถอะ
0: กินเกมไปเลยทุกคนไป
3: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้อีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
6: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำประมาณ 2,561 จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปราบผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไล

พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR Code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา
หรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน

นประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใคร

0: คิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
1: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
0: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
1: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟื้อมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
4: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
5: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
3: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
5: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
6: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
7: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
7: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: หมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่ชี้ชักจังทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
1: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
0: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
1: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
1: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
1: ่
3: ะ
1: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
1: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีตัวลงอย่างช้าช้าเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะ

0: พื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้อง

องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้ง

0: และการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบสัญญาพ่วงนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1นะคะถ้าอยากได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อาจจะไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6

นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญาปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่ดีดผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับ

0: และที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยสวนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ

0: หนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดปอผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมุติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บขอโค้งนิดนึงนิดนึง
1: ใช่
0: โดนนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้นใช
0: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดเป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างไดเป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ไดเป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจออ่ะกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้น ประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเรารับความร้อน

0: ได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็อู้แวบวื
0: ดใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ oh.
0: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่ม้วนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 บาท
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชั่นต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟีลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงนะฮะยาจะแนะนำที่

0: สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: ใช่แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้อยากแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้ลอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณก็ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยามั้ยครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใช้เท

0: ก็เหมือนเจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: แห้งหลัง
1: นี้ใช่

0: ่อไป
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
0: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
1: ความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
0: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: โอ้แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
0: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
0: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่ฮะคือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
0: พัดลม
1: อะไรอย่างเงี้ยเป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: ก็เอาเวลาไปแลกเอา
1: ใช่ถ้
0: าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรประมาณนั้นอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
1: ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่าง

0: ันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
2: ขอบคุ
1: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิตินึงเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านแดรี่โฮมครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียวแดรี่โฮมเนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแดรี่โฮมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่าแดรี่โฮมนี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำแดรี่โฮมปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่า

0: จะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
1: ม
0: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็วอลลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละลบไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
1: ก็เอาคุณภาพมาสู
0: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้มองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
1: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
0: ครับตอนแรกเนี่ยregulation ออร์แกนิกของปศุสัตว์ไทยมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไว้8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้เบลลารี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั
1: ้
0: ยแล้วปลูกกล้วยบางปลูกต้นสนบางนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้างๆปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟกตีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ไซส์ขนาด
1: เล็กสภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราต้องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆเพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะ
0: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ย มันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหน เรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี่
0: ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอบกับเกษตรกรจำนวนหนึ่ง
1: เ
0: ริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
1: ก็ยังดียังมี
0: ก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: หลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็

0: ล่อแร่ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
1: ่
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ยนะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
2: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อนเพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
2: ใช้สารเคมีต่างๆ
0: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่สองเนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
2: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
2: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
2: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
2: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงพรวดเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโร
2: ค
0: เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
2: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
2: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาซื้อนมตามเกรด
2: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
2: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
2: หักลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
0: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
2: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
2: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2.40 บาทต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2.40 บาทเนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทหนึ่งเนี่ยนะครับเท่ากับ 3.40 บาทแล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาท
2: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
2: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
2: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
2: uh-huh.
0: เขาก็เชื่อมั่นเราแต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
2: ่
0: ดูอยู่ว่าหนึ่งไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหมสองเขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหม อันนี้ เป็นเรื่องตลกมาก
2: คนจดจ้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
2: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
2: ใช
0: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
2: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับ
2: โอ้ครับ
0: เราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะนึกออกมั้ยคือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีหลาย product ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับ world class ก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Dairy Home เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะ

0: เดินมาร่วมไปก
1: ัน
0: กับเรานะครับ
1: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
0: ครับ
1: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่product driven
0: ครับ
1: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
0: ครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
0: ครับ
1: ทําออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
0: คร
1: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
0: คร
1: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตFacebook Gmailหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือผมอะทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
0: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัว
1: ก่
0: อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทั้งฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่าDairy Homeเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้แหละ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอเ
0: พราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันนี้ผู้บริโภคพูดแทน
0: ครับ
1: มันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะฮะสุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราช

0: มงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3มี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
1: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
0: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟกแล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
1: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
0: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอจุลจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
1: ครับ
0: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
1: อันนี้ฮะ
0: นมเปรี้ยวฟันดี
1: ฟันดี
0: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
1: ครับ
0: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
1: ๆครับ
0: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอไลเซนส์จากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
1: ครับ
0: นะครับเอามาทำเราได้ผลิตภัณฑ์2ตัวครับ
1: อันนี้เป็นนมเม็ด
0: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
1: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
0: ใช่ครับ
1: คนต่างชาติก็ชอบ
0: ใช่
1: นี่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
0: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
1: ้ฟันก็ไม่ผุ
0: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าผลิตภัณฑ์สองตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นผลิตภัณฑ์นึงซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะแดดดี้โฮม
1: ครับ
0: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
1: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้ product มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
0: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าแดดดี้โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
1: ครับ
0: ผมบอกว่า Dairy Home เป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิด Dairy Home ขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
0: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
1: ดีครับ

0: วนแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นจริงเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส
0: ่
1: วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบเนี้ยม
0: ัน
1: ถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณครุฑแนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย์นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปันกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
0: ้
1: ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: จบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณครุฑนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมไล่ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาสอินเทอร์เนชั่นก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอโคฟาวเดอร์

0: โอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเด่นเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นลายเยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปัจจุบ
1: ันใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู่ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป TechSource ที่อเมริกาไม่เป็น TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับและตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรเดชั่นก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่าตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้ในการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: ครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสไลด์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทําให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวาพอ
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันมั้ยแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเค้าก็จะเป็นเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: ยังไงโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แล้วนะฮะ
0: ถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความหลายง่ายเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได้
1: ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ย
0: ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้เกิดกลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: เพื่อน
1: ใช่ทำให้เราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็การทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคน
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความเชื่อเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเ างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
2: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data

0: เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า Data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำrecommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล Data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะดูแล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดีตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู่
1: ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับแล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไร
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างลมคล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับล่างรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบ20เจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรถ่ายก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจินมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขายBig Dataด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะ ไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่า

ไซเลนและป่ากงกางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกการเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางงีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางงีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางงีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนจ้อจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาธงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางงีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางงีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิด

และไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี 2559 ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี 2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพ

0: ่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรแล้วระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช

นรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เผี่ยวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1ถึง3ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาอ
เวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสรีกรมหมื่นสุทนาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชา

0: อาทิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในการนำผลิตรายการนะคะแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีๆในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะในแต่ละสัปดาห์ค่ะก็จะมีองค์กรตัวอย่างนะคะรวมทั้งบุคคลตัวอย่างที่ได้รับรางวัลคุณธรรมนะคะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเขาในการลงพื้นที่นะคะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปพัฒนาชุมชนโดยมีจุดมุ่งหวังนะคะเพื่อที่จะอยากเห็นสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ดีมีจิตเมตตานะคะแล้วก็เป็นสังคมที่มีคุณธรรมนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะของบุคคลจิตสาธารณะมาร่วมรายการอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถือว่าน้องเนี่ยเป็นเยาวชนนะคะที่มีการใส่ใจในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นนะคะน้องเองก็ทำหน้าที่ในการผลักดันนะคะให้คนที่มีปัญหามีความเครียดเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั้นสามารถที่จะเข้าพบคุณหมอได้นะคะอย่างทันท่วงทีอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็มีโครงการอื่นๆนะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะผลักดันถือว่าเป็นเยาวชนนะคะที่ทำงานด้านสังคมมาตั้งแต่อายุ12ปีแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งสิ้นกว่า7ปีผ่านการทำงานในองค์กรเพื่อเด็กและเยาวชนถือว่ามีคุณธรรมนะคะที่อยู่ในจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะอ้อมเล่าให้ทุกท่านฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะพบและฮะกับตัวจริงที่วันนี้มานั่งพูดคุยกันอยู่ในรายการแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับน้องปรัชญาสิริมหาอาริยะโพยานะคะนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าน้องยา
2: ค่ะ
1: นะคะวันนี้ก็เดินทางมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเอาล่ะคำถามแรกนะคะอยากจะให้น้องยาช่วยเล่าสักนิดนึงว่าเราได้เข้ามาทำงานมาทำกิจกรรมมาให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาในสังคมแล้วเราโฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพจิตได้อย่างไรจุดเริ่มต้นคืออะไรคะ
2: ได้ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะตอนอายุ12ปียาเพิ่งรู้จักคำว่าสภาเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนนะคะสามารถที่จะมาทำโครงการเพื่อสังคมช่วยเหลือเด็กๆ เหมือนกันได
1: ้
2: ทีนี้ค่ะยาได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิตั้งแต่ตอนที่ช่วงอายุ12ปี
1: ค่ะ
2: หลังจากที่เราได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเนาะก็เหมือนกับว่าเราเป็นส.ส.คนหนึ่งอะค่ะที่ต้องใช้ศักยภาพของเราในการ พัฒนา

0: แก้ไขปัญหาของเด็กในพื้นที่ของเราแล้วยาก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กเนี่ยค่ะเกิดปัญหากับสุขภาพจิตบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็ยังมีโรควิตกกังวลแล้วก็โรคต่างๆอีกมากมายแต่ตอนนั้นนะคะลองนึกภาพดูว่าย้อนกลับไป7ปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเด็กเท่าไหร่นักเราก็จะมองว่าเด็กเนี่ยแค่เรียนเล่นมีความสุขกลับบ้านไม่น่าจะมีเรื่องเครียดอะไรแต่จริงๆแล้วอะค่ะมีเด็กหลายเขามีความเครียดซึมเศร้าไปจนถึงการฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นค่ะยาก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วยาก็พบว่าใน1ห้องเรียนนะคะมีเด็ก 3-4 คนที่คิดฆ่าตัวตายใน7วันที่ผ่านมานี่คือสถิติ7ปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะยาก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราต้องแก้ไขแหละถ้าเขาป่วยคิดง่ายๆเลยคือพอคนป่วยเราก็ต้องไปหาหมอถูกต้องไหมคะแต่ประเด็นก็คือมันติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเด็กป่วยแล้วเนี่ยจะไม่สามารถพบจิตแพทย์ด้วยตัวเองได้จำเป็นที่จะต้องมีผู้ปกครองมายินยอมในที่นี้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขาเองซึ่งบางคนก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะสามารถที่จะพาไปพบจิตแพทย์ได้หรือบางคนเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองว่าการพบจิตแพทย์เท่ากับบ้าเป็นโรคซึมเศร้าเท่ากับบ้าลูกฉันไม่เป็นหรอกอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มีปัญหาค่ะไม่สามารถที่จะพบจิตแพทย์ด้วยตัวเองได
1: ้ก็เข้าใจในมุมมองของผู้ปกครองบางท่านเขาอาจจะบอกว่าไม่อยากให้ลูกมีประวัติในการเข้าไปรักษากับจิตแพทย์ซ
0: ึ่
1: งในยุคนั้นอาจจะมองให้ความสำคัญในเรื่องนั้นน้อยกว่าในยุคนี
0: ้
1: ในย
0: ุ
1: คน
0: ี
1: ้หลายคนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ผู้ปกครองถือว่าเปิดใจกว่ายุคก่อน
0: ๆถูกต้อง
1: อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
0: ใช่
1: หลังจากนั้นเราผลักดันผ่านโครงการอะไรคะบ้างคะ
0: ค่ะหลังจากนั้นก็เลยรวมเพื่อนๆค่ะในสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นแกนนำ Love Care Station ด้วยไปยื่นหนังสือค่ะที่กรมสุขภาพจิตตอนนั้นเนี่ยก็คือไปยื่นกันเลยเป็นแก๊งของนักเรียนเป็นแก๊งของเด็กๆไปยื่นเราก็เตรียมเอกสารเตรียมหนังสือเตรียมข้อเสนอทุกอย่างไปยื่นเลยแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็ยังไม่เป็นผล1ปีผ่านมาก็ยังไม่เป็นผลด้วยความที่ผู้ใหญ่ยังต้องใช้เวลาในการทบทวนเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเหมือนกันแต่ว่าในระหว่างที่เราขับเคลื่อนนะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆเราเจอเคสเด็กมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้ถึงแม้ว่า1ปีแรกมันจะยังไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นแล้วในปีต่อมาค่ะในเมื่อยื่นกรมสุขภาพจิตยังไม่ได้ปีต่อมายาก็เลยไปยื่นหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุขเลยซึ่งตอนนั้นก็มีรัฐมนตรีนะคะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมารับหนังสือแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านการประชุมกันมาหลายครั้งยาจากเด็กปกติก็เป็นเด็กมัธยมทั่วไปใช่ไหมคะต้องไปนั่งอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเอ๊ะการเปิดให้เด็กพบจิตแพทย์เองมันช่วยเรื่องนี้ยังไงรวมไปถึงเอากฎหมายตัวอย่างของต่างประเทศอะค่ะยาก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: หลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการฆ่าตัวตายสูงมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ซึ่งในลักษณะนั้นนะคะการแก้ไขปัญหาของเขามันเป็นในเชิงแบบบัวหายล้อมคอกคือเด็กฆ่าตัวตายไม่เว้นแต่ละวันกระโดดตึกในทุกๆวันนะคะจนวันนึงเขาถึงมาโอเพ่นให้เด็กรักษาได้ถึงมาโอเพ่นให้มีวิชาหรือมีหลักสูตรต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กเพราะฉะนั้นแล้วยาไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นในเมื่อเรารู้ว่ามันมีปัญหาเราต้องแก้ไขในทันทีเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างเอกสารที่ยายื่นไปจนสุดท้ายหลังจากการขับเคลื่อนมา3ปีก็ประสบผลสำเร็จในที่สุดค่ะ
1: ค่ะล่าสุดนี่ตัวสิ่งที่เราพยายามผลักดัน
0: ค่ะ
1: ประสบผลสำเร็จยังไงลองช่วยให้ลงรายละเอียดตรงนี้สักนิดนึง
0: ได้ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นกฎกระทรวงนะคะเป็นนโยบายเน้นแนวทางสำหรับแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็สหวิชาชีพถ้าเกิดว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า18เข้ามาเนี่ยเราจะรับเขาด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ก่อนเราจะรับเขาเราจะถามความต้องการของเขาว่าต้องการที่จะรักษาเองหรือต้องการให้อยากช่วยบอกผู้ปกครองคือเด็กบางคนนะคะบอกไม่ได้จริงๆบอกไปแล้วโดนพ่อแม่ทำร้ายหรือว่าพ่อแม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยซ้ำแต่กับบางคนนะคะไม่รู้ว่าจะบอกยังไงอยากให้คุณหมอช่วยที่จะบอกช่วยที่จะแนะนำแนวทางหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะถ้าไม่เข้าไปขับเคลื่อนเนี่ยก
1: ็
0: คือเด็กถูกปิดกั้นเลยแม้แต่จะปรึกษาคุณหมอบางทีก็ไม่กล้าให้คำปรึกษาด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวจะถูกฟ้องแต่หลังจากมีแนวทางฉบับนี้ออกมาค่ะคุณหมอสามารถปรึกษาได้สามารถให้ยาสามารถที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการการช่วยเหลือจริงๆหรือใครที่อยากที่จะให้คุณหมอช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่ให้หน่อยคุณหมอก็สามารถที่จะประสานสหวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นนักสังคมสงเคราะห์มาช่วยได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานแรกให้เด็กสามารถที่จะเข้าถึงคุณหมอเข้าถึงแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยฟื้นฟูอาการของเขาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นประตูบานแรกหมายความว่ามันต้องมีการผลักดันต่อจากนี้อีกเหรอคะ
0: จริงๆแล้ว

0: คิดว่าในด้านของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซนต์นะ
1: คะ
0: เท่านี้ก็เพียงพอเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บางคนก็กังวลว่าด้วยความที่มันเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทและสมองเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงดังนั้นแล้วเนี่ยการมีผู้ปกครองเข้ามารับรู้ด้วยเนี่ยมันก็ดีในบางส่วนเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าเพียงแค่เราเปิดประตูบานแรกมันเพียงพอแล้วเพราะว่าเด็กสามารถเข้าถึงได้โดยที่มันไม่ถูกปิดกั้นอะไรอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นเขาจะสามารถเลือกทางเดินในการรักษาได้ด้วยตัวเองว่าโอเคจะไปต่อเส้นทางนี้คนเดียวหรือว่าจะไปต่อโดยที่ให้คุณหมอดึงคุณพ่อคุณแม่เข้ามาด้วยค่ะ
1: เท่ากับว่าในปัจจุบันนี้ใครที่พอเราเริ่มรับรู้ว่าเราอาจจะมีปัญหาหรือเราอาจจะอยากขอคำปรึกษาจากคุณหมอทางด้านนี
0: ้
1: สามารถไปได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครอง
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะ
1: คะ
0: ก็อายุ15ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนสามารถใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคในการรักษาในโรคพวกจิตเวชได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องยาพยายามที่จะผลักดัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถามต่อได้ไหมว่าแล้วในปัจจุบันนี้มีเรื่องอื่นหรือว่าปัญหาสังคมด้านใดที่เรากำลังพยายามผลักดันหรือว่าเราให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆถ้าถามว่าปัญหาที่สนใจก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมุมที่จะขับเคลื่อนนะคะจากตอนแรกที่เราเป็นมุมเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงการรักษาในมุมของกฎหมายต่อไปอะค่ะยามองว่าสิ่งที่สำคัญคือความรู้ความเข้าใจนั่นหมายความว่าเราต้องทำงานกับหลักสูตรยามองว่าเด็กอะค่ะในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาขาดคือภูมิคุ้มกันทางอารมณ์สิ่งที่เขาขาดคือความรู้ที่เขาสามารถนำมาจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือนอกจากตัวเองก็คือช่วยเหลือคนรอบข้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็คือยาพยายามทำเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ซึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าการฉีดวัคซีนทางใจให้เด็กๆเรื่อยๆอะค่ะแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาวันนึงที่เขาเจอเรื่องเครียดเจอเรื่องกดดันอาจจะเจอคนบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือในอินเทอร์เน็ตเขาสามารถที่จะจัดการกับมันได้แล้วก็นอกจากนี้อย่างภาพที่ขึ้นนะคะก
1: ็
0: คือเป็นหนังสือที่ยาเขียนเองก
1: ็คือหนังสือด้วย
0: ใช่ค่ะ Change Maker เสียงเล็กๆของเด็กเปลี่ยนโลกค่ะเป็นหนังสือที่ยาถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างการขับเคลื่อนเผื่อบางคนเอ๊ะฟังแล้วอยากรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงในหนังสือเล่มค่ะยาก็จะเขียนในตลอดระยะเวลาการขับเคลื่อนว่าทำยังไงบ้างเด็กอายุ12ถึงสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับกฎหมายหรือว่าในระดับนโยบายของประเทศได้รวมไปถึงยาก็จะมีบอกเล่าตัวอย่างของเคสค่ะเพื่อที่เด็กเนี่ยถ้าอ่านเราจะได้เข้าใจว่าเราจะได้แก้ไขปัญหาของตัวเองยังไงแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอ่านก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะอาการที่บุตรหลานตัวเองเป็นเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าผู้ใหญ่ต้องช่วยเหลือเด็กยังไงค่ะ
1: คือเรากำลังนั่งคุยอยู่กับนักศึกษาชั้นปีที่2จริงๆใช่ไหมคะเราไม่ได้นั่งคุยอยู่กับส.ส.บางพรรคหรือว่านักวิชาการหรือนักวิจัยนะคะนี่เรากำลังนั่งคุยอยู่กับเยาวชนที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นนะก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นจริงๆแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเวลาอยากจะรู้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มไหนก็ต้องไปคุยกับคนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นก็ต้องคุยกับวัยรุ่นนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ถึงจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถามคนที่อยู่คนละกลุ่มช่วงวัยคำตอบนี่ก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับคนที่อยู่ในกลุ่มวัยเดียวกันถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะที่ลงมาให้ความสำคัญปกติแล้วนักศึกษาชั้นปีที่2เขาก็อาจจะมองในเรื่องอื่นเขาอาจจะไปสนเรื่องอื่นนะคะแต่นี่ก็คือให้ความสนใจในเรื่องของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นคนที่มองดูแล้วน่าจะมีอนาคต เราน่าจะมีอนาคตไปในทิศทางนี้นะ ใช่ไหมคะ อยากจะทำงานทางด้านนี้ต่อไปหรือเปล่าสมมติว่าเราเรียนจบเมื่อไหร่เราเรียนจบเราตั้งเป้าไว้ไหมเราอยากจะทำงานในด้านไหน
0: คิดว่ายังจะมีการขับเคลื่อนเพื่อสังคมต่อค่ะแต่ว่าจะเพิ่มมุมมองมากขึ้นเราทำกฎหมายแล้วทำหลักสูตรแล้วต่อไปเนี่ยก็มุ่งหวังในการทำสตาร์ทอัพพัฒนาแพลตฟอร์มด้านสุขภาพจิตขึ้นมาค่ะเพื่อที่นอกจากว่าเราอยากช่วยคนในประเทศไทยแล้วเราจะได้ขยายสามารถช่วยคนในเอเชียหรือว่าในระดับโลกได้ด้วยค่ะ
1: ถามเพิ่มเติมนิดนึงเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องของหลักสูตรตรงนี้เราอยู่ระหว่างจัดทำเหรอเรามีการรวบรวมข้อมูลหรือว่าเรามีการเก็บองค์ความรู้ต่างๆยังไงเพราะว่าการจะทำหลักสูตรได้คือเราเองก็ยังไม่ได้ศึกษาจบใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็เรายังไม่มีโอกาสได้เป็นคนที่ไปสอนคนอื่นตรงนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างเราทำงานยังไง
0: ค่ะคือโปรเจกต์นี้ค่อนข้างทำงานหนักกว่าตัวโปรเจกต์แรกมากๆเพราะว่านอกจากเราทำงานด้วยตัวเองกับเพื่อนๆในสภาเด็กแล้วอะค่ะเรายังต้องทำงานกับนักจิตวิทยาจิตแพทย์แล้วก็หลายๆภาคส่วนซึ่งอยากก็ค่อยๆเก็บคอนเน็ก

0: ชั่นมาจากการทำงานในแต่ละครั้งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มารวมตั้งกันเป็นทีมที่เรามีความมุ่งหวังเหมือนกันว่าเราอยากเห็นสุขภาพจิตที่ดีในเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนไทยเราก็จะมาร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรแล้วก็ในส่วนของยาเนี่ยค่ะก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรด้วยแล้วก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสอนด้วยเราไม่อยากให้วิชาสุขภาพจิตมันเป็นวิชาทั่วไปที่เลคเชอร์ฟังเด็กนั่งหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้มันเป็นวิชาที่สนุกแล้วเด็กสามารถที่จะหาวิธีการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: คาดว่าใช้เวลาอีกนานพอสมควรไหมสำหรับ
0: โปรเจกต์นี้น่าจะนานอีกพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าหลักสูตรตอนนี้เด็กๆเรียนกันค่อนข้างแน่นถ้ามีการเพิ่มเข้าไปอาจจะมีการต้องเพิ่มต้องลดอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ค่ะก็เลยคิดว่าโอเคทำหลักสูตรให้เสร็จก่อนแล้วก็ในช่วงของการนำเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยเวิร์กกันต่อค่ะ
1: ค่ะจากที่คุยกับน้องยามาก็สัมผัสได้ถึงแพชชั่นอันแน่วแน่นะคะว่าเราอยากจะผลักดันแล้วก็พยายามอยากจะให้มีการเข้าถึงการดูแลการให้ความสำคัญด้านสุขภาพจิตในกลุ่มของเยาวชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่สุดท้ายนี้อยากจะให้น้องยาช่วยฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทั้งในมุมมองของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบโดยตรงกับในมุมมองของเยาวชนด้วยกันในขณะนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ค่ะก็สิ่งที่ยาอยากจะฝากนะคะกับผู้ใหญ่ด้วยความที่ยาเป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมเนาะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยยาอยากจะฝากให้ผู้ใหญ่อะค่ะเปิดใจในการรับฟังเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นเนาะมีหลายๆครั้งที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเอ๊ะเด็กเกิดปัญหาตรงนี้หรือว่ามีการคิดแทนว่าเราควรจะแก้ไขปัญหากับเด็กอย่างไรแต่ว่ายาอยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยเปลี่ยนจากการคิดแทนเป็นการรับเด็กเข้ามารับฟังปัญหาของเขานะคะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรถามเขาว่าเขาเกิดปัญหาตรงจุดไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาคิดว่านี่จะเป็นช่องทางที่ทำให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในเด็กเยาวชนแล้วก็ในประชาชนของไทยได้ค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่ดำเนินงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่องพูดถึงตรงนี้สักนิดนึงก่อนที่จะจบในช่วงแรกกันสำหรับรางวัลที่ถือว่าเป็นแรงใจในการผลักดันให้กับน้องยา
0: ค่ะ
1: เราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา
0: ก็จากการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะก็จะมีรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะแล้วก็มีรางวัลเยาวชนดีเด่นประกายเพชรแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรางวัลของศูนย์คุณธรรมค่ะรางวัลคุณธรรมอวอร์ดใช่ค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆเพราะว่ายาติดตามแล้วก็ชื่นชมในการดำเนินงานศูนย์คุณธรรมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน่วยงานองค์กรที่เราเชิดชูแล้วก็ให้คุณค่ากับการกระทำความดีในสังคมอะค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ยาเองก็แนะนำให้กับเพื่อนๆต่ออีกว่าโอเคถ้าทำความดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะปัจจุบันนี้นอกจากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองแล้วตำแหน่งอื่นๆที่เราทำอยู่ตอนนี้คือตำแหน่งอะไรคะ
0: จริงๆช่วงก่อนหน้านี้เคยเป็นรองประธานสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครมาก่อนค่ะก่อนที่จะหมดวาระแล้วก็ตอนนี้ค่ะออกมาทำองค์กรของตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Mental Me ค่ะ
1: Mental Me
0: ใช่ค่ะเป็น Youth Mental Health Change Making Center ค่ะ
1: สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลต่างๆขององค์กรนี้ผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: เป็น Facebook Fanpage Mental Me ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็น IG mentalme.th ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะเราได้มีโอกาสทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งเยาวชนนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพจิตในเยาวชนด้วยกันเองแล้วก็มีจุดมุ่งหวังที่อยากจะเห็นปัญหาสุขภาพจิตมันลดน้อยลงลดน้อยลงแล้วก็คนในครอบครัวรวมทั้งคนในสังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สังคมนั้นมีความสุขอย่างยั่งยืนวันนี้ถือว่าต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยสำหรับน้องยาให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของบุคคลที่เราได้นำมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมติดตามกันในทุกสัปดาห์เลยค่ะเพราะว่าจะมีบุคคลต้นแบบแบบนี้นะคะมานั่งพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์ในการทำความดีนะคะในการนำคุณธรรมมาขับเคลื่อนสังคมไทยนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.

0: ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
1: ความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
2: วิ่งเลย
3: วิ่ง
4: เป็นลูกภูมิปัญญาเจ้าเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้ชาติเด็กสีจักรไหลไ
5: ปเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของสถาบันการศึกษานะคะที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้เก่งด้านวิชาการแล้วก็ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเขาก็มีนโยบายนะคะแล้วก็มีมุมมองค่ะที่การสร้างคนดีนั้นจะต้องเป็นคนดีที่มีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตนะคะจากบ้านสู่โรงเรียนและสังคมคือสร้างให้เป็นนิสัยแสดงออกมาโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่ทางภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชานิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆ เราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีเซ็คมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสถาบันศึกษานะคะที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมนำเข้าไปบรรจุนะคะอยู่ในการเรียนการสอนแล้วก็มีนโยบายหลักก็คืออยากจะให้เด็กนักเรียนนั้นมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของพวกเขาแสดงออกมาโดยธรรมชาติทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะนี่เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญมากๆเลยเริ่มต้นจากความรักเท่านั้นเองนะคะความจริงแล้วการทำดีแบบนี้ค่ะสามารถทำได้ง่ายๆนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยมีเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเพียงแค่ท่านมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วนะคะเรื่องราวนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะให้ทุกท่านเข้าไปสัมผัสกันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ค่ะไปดาวน์โหลดใช้งานแล้วก็ไปติดตามกันได้เลยสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะสร้างโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั่นเองค่ะมีเรื่องราวดีๆมากมายที่ให้ทุกท่านได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมตัวอย่างขององค์กรต่างๆที่นำเอาคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กรนะคะหรือว่าสถาบันการศึกษาบุคคลที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมนะคะแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งหนังสืออีบุ๊กให้ทุกท่านนั้นได้เข้าไปอ่านไปใช้งานกันด้วยไปดาวน์โหลดกันได้เลยทั้ง iOS และ Android นะคะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นสื่อดีๆนะคะที่สร้างสรรค์โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือพี่ทนายวิรัตนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราค่ะได้ทางมีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่สายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมที่มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังคิดจะมีบุตรบุญธรรมนะคะต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่วิรัตกันเลยค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ขอถามพี่ทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่าบุตรบุญธรรมนะคะในภาษาของกฎหมายเนี่ยมีนิยามว่ายังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวบุตรบุญธรรมเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบเท่ากับเป็นบุตรโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดโดยทางธรรมชาตินี่นะครับก็คือว่าเหมือนบุตรที่เกิดขึ้นเองนะครับบุตรบุญธรรมนี่คือเป็นการในสังคมไทยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอุปการะเลี้ยงดูคนนะครับที่เขาเป็นลูกหลานนี่นะครับซึ่งก็ในทางกฎหมายถือว่าพอเจ้ามรดกเสียชีวิตหรือต่างเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะรับมรดกได้เท่ากับลูกบุตรปกติเขาเลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือบุตรบุญธรรมก
1: ็
0: คือมีสิทธิเท่ากับบุตรแท้ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาในอีกส่วนนึงค่ะในส่วนของอันนั้นคำจำกัดความของบุตรบุญธรรมละในส่วนของผู้อุปการะบ้างค่ะอย่างนี้ใครจะอุปการะบุตรบุญธรรมก็ได้ใช่ไหมอย่างไซอยากมีลูกไซก็ไปตามสถานสงเคราะห์ขอน้องเข้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ทำได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ในอดีตนะครับทำได้เลยนะครับแต่ในนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารับบุญธรรมแล้วเอาไปต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับไปขายเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายทำให้ทำอย่างไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะไปรับบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีการคล้ายๆว่าเราจะต้องไปแสดงตนนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูแล้วก็จะมีทางราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเลี้ยงจริงไหมแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับ
0: อันนี้เขามาตรวจสอบช่วงเวลายังไงคะ
1: ช่วงเวลาที่เรานำเด็กมาเลี้ยงครับ
0: ไม่งั้นเขาก็จะ
1: ไม่งั้นจะไม่สามารถจดเป็นบุญธรรมได้
0: ค่ะตรงนี้มีข้อห้ามไหมคะว่าเด็กที่จะนำมาเลี้ยงห้ามนำมาจากไหนห้ามเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักห้ามนำมาเลี้ยงไม่รู้ภูมิเดิมอะไรอย่างนี้ห้ามไหมคะ
1: คือมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนของบุญธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทหนึ่งคือว่าเราจะเจอญาติเราเองเนี่ยนะครับเราอยากรับเป็นบุตรบุญธรรม
0: ค่ะอย่างเช่นลูกหลานของเราเนี่ย
1: ใช่แต่เป็นลูกมันไม่ได้ก็ต้องเป็นหลานอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็รับเลี้ยงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงตนได้เรียบร้
0: อ
1: ยแต่มีแบบนึงคือเราไปรับเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับมีสองส่วนที่สามารถทำได้นะครับส่วนข้อจำกัดของมันเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้อุปการะก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับและก็จะต้องมีอายุห่างจากคนที่เราจะรับเป็นบุญธรรมเนี่ย15ปี
0: อ๋อก็คือถ้าอายุ25เป๊ะปุ๊บ
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมต้องอายุอย่างน้อยต้องห่างจากบุญธรรม
1: ห่างกว่า15ปี
0: 10ขวบ10ขวบนี่คือยังได้อยู่ใช่มั้ยคะ
1: ใช
0: ่เป็นอย่างงี้นี่เองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ทราบไปถึงนิยามของคำว่าบุตรบุญธรรมนะคะในทางกฎหมายกันแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้อุปการะนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ากฎหมายของเรื่องบุตรบุญธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่มั้ยคะพี่วิรัติคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมละครกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะมีข้อกฎหมายอะไรอีกค่ะ
2: เอและเพื่อนมักจะมาออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
3: เฮ้ยเอเป็นไรดูหน้าเครียดวะ
4: หน้ามันดูเครียดขนาดนั้นเหรอวะ
3: เอ้ยก็พอจะสังเกตได้ไหนมีอะไรหรือเปล่าวะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
4: คืองี้เราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราอ่ะอยากจะแต่งงานด้วย
3: อ้าวแล้วจะเครียดทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบนายวะ
4: เปล่า
3: หรือว่าเขาเรียกสินสอดแพงมากเกินไปวะ

0: ล่าอีกแล้ว
1: เฮ้ยรู้สึกเครียดอะไรอีกหรือว่าทางญาติผู้หญิงเขาไม่ชอบหน้านายวะ
2: มันก็ไม่ใช่กันแหละ
1: โอ๊ยไม่ถูกสักข้อหนึ่งเลยขี้เกียจเดาแล้วตกลงหนักใจเรื่องอะไรนายเฉลยมาเลยดีกว่า
0: ก็นายจำเด็กคุณที่ชื่อบีได้ไหมที่เรารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะ
1: อ๋อจำได้สิเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลูกบุญธรรมนายไม่ชอบแฟนนาย
0: เพื่อนเราแนะนำนะนายอย่าไปซื้อหัวแล้วเสี่ยงโชคเลยว่ะเขาดูท่าแล้วไม่น่าจะถูกว่ะ
3: เอต้องการจะแต่งงานกับบีแต่ติดที่บีเป็นบุตรบุญธรรมของตนนั่นเอง
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะคะต่อมาเกิดการรักใคร่ขึ้นมาในอีกรูปแบบนึงนะคะเกินเลยกว่าการเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วอันนี้ก็คือรักในรูปแบบของผู้หญิงผู้ชายนะคะตรงนี้ถามพี่วิรัตเลยค่ะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะคุณพ่อบุญธรรมสามารถแต่งงานกับบุตรตัวเองได้ไหมคะ
5: คือจริงๆตัวของกฎหมายเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาห้ามเอาไว้ว่าห้ามผู้อุปการะเนี่ยคือหรือว่าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยสมรสกับบุตรบุญธรร
4: ม
5: ห้ามเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการห้ามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามบทลงโทษเอาไว
4: ้
5: นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการห้ามไม่มีการบทลงโทษไว้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็คือว่ามันมีเพียงผลตรงที่ว่าคือเขาสามารถสมรสได้แต่ว่าผลของเรื่องของการเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยก็ทางกฎหมายถือว่าสิ้นสุดนะครับก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะละนะครับจากเดิมเป็นพ่อลูกกันก็กลายเป็นสามีภรรยากัน
4: อย่างนี้เราต้องทำการยกเลิกอะไรก่อนไหมคะเกี่ยวกับเอกสาร
5: โดยหลักเขาไปจดกันเลยครับพอยกเลิกพอไปจดทะเบียนก็ตรงนั้นก็ต้องไปยกเลิกอยู่ดีครับต่อไปจากลูกบุญธรรมก็จะกลายเป็นภรรยาบุญธรรมไป
4: ค่ะ
5: นะครับก็เป็นเรื่องขำๆไปจริงๆก็คือเขาเปลี่ยนสถานะไปละนะครับก็เปลี่ยนเป็นสามีภรรยากันนะคร
4: ับ แล้วในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะหลังจากที่แต่งงานกับบุตรบุญธรรมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะจะต้องยังไงคะรับในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือว่ารับในฐานะภรรยา
5: โอเคก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับคือว่าเมื่อมีการสมรสกันบุตรบุญธรรมก็ต้องถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการรับมรดกในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการรับโดยในฐานะของคู่สมรสนะครับก็คือเวลาคู่สมรสรับนี่คือว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ทายาทคนอื่นๆภรรยาก็รับคนเดียวนะครับ
4: ค่ะในกรณีที่อันนี้สยกตัวอย่างอาจจะโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะ
5: ครับ
4: แต่มันก็มีทางเป็นไปได้ถ้าสมมติฝ่ายบุตรบุญธรรมเป็นฝ่ายชายบ้างล่ะ
5: ครับ
4: แล้วผู้หญิงเป็นคุณแม่บุญธรรม
5: ครับ
4: กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดรักใคร่กันจะแต่งงานกันจะเป็นยังไง
5: ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้
4: ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมครับตรงนี
5: ้ไม่มีครับ
4: ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกสักหน่อย
5: ครับ
4: ค่ะอันนี้ใส่ถามอีกกรณีนึงก็ยังวนอยู่ในเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมนะคะกับครอบครัวนี้มีบุตรจริงแล้วกรณีที่เขารักเขาชอบกันอย่างนี้ระหว่างบุตรที่แท้จริงกับบุตรบุญธรรมจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ
5: จริงๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่สายเลือดเดียวกันเนี่ยจะมาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนละสายเลือ ดนะครับอย่างนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าอนุญาตให้สามารถสมรสกันได
4: ้แล้วในเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมนี่ต้องไปยกเลิกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม
5: ่ก็ไม่ต้องยกเลิกไม่เกี่ยวข้องกันครับก็เป็นเรื่องบุตรของตัวเองก็แล้วก็บุตรบุญธรรมแต่สมรสกันไม่เกี่ยวข้องครับ
4: ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันได้เลยใช่ไหมคะ
5: เพียงแต่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะสงสัยว่านามสกุลนี้มันยังไงท่านเองนะครับแล้วอธิบายได้ครับว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับ
4: ค่ะอันนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าที่เป็นบุตรที่แท้จริงทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันอันนี้เป็นไปไม่ได้เลย
5: ไม่ได้เลย
4: ทางกฎหมายห้ามเลยใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนสมรสไม่ได้เลยด้วย
5: ไม่ได้เลยนะครับ
4: ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีบุตรบุญธรรมแล้วเลี้ยงไม่ไหว
5: ครับ
4: ยกให้คนอื่นได้ไหมคะ
5: คือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ย
4: ค่ะ
5: เขาจะถูกตัดออกจากพ่อแม่เดิมเขาการปกครองมันก็จะมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรม
4: ค่ะอันนี้ตัดขาดเลยไหมคะสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้
5: คือตัดขาดไปก่อนตัดขาดแต่เรื่องตัดขาดของเรื่องของการปกครองนะครับแต่เรื่องมรดกเลยคงได้อยู่
4: อ๋อคือ
5: รับได้ทั้งของพ่อแม่บุญธรรมด้วยแล้วก็พ่อแม่เดิม
4: โอ้ค่ะ
5: รับสองทางได
4: ้ค่ะ
5: นะครับเพียงแต่เมื่อการปกครองมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรมแล้วเนี่ย
4: ค่ะ
5: ก็จะต้องอยู่กับเขาจนกว่าจะมีการอย่างเช่นท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่อยู่มอบอำนาจไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: อืมค่ะแล้วในกรณีแบบนี้นะคะในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมพี่วิรัตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู
5: ่ก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือว่าพ่อแม่คนที่เป็นผู้อุปการะเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับเราต้องห่างจากตัวบุตรบุญธรรม15ปีนะครับเท่านั้นแหละครับแล้วก็จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดท่านนะครับ
4: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีบุตรนะคะต้องการรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะก็หลักเกณฑ์ง่ายๆค่ะคือคุณต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ห่างจากบุตรบุญธรรมที่จะมารับอุปการะ
5: 15
4: ปีค่ะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการรับอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกเมื่อหลังจากการรับอุปการะบุตรบุญธรรมมาแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในละครตอนต่อไปค่ะ
3: ฟ้ามีอายุ34ปีเธอสมรสกับสามีชาวอเมริกันและกำลังจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกา
6: เอ๊ะใครมากดกิ่งน่ะ
7: อ้าว
6: พี่โทษเธอเข้ามาในบ้านก่อนสิคะ
7: จ้ะ
6: เธอนั่งก่อนค่ะพี่โทษ
7: จ้ะ
8: ว้าว
6: ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงที่นี่ได้ล่ะคะ
7: ก็พอดีพี่เนี่ยมาทำธุระแถวนี้ผ่านมาพอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมน่ะเห็นว่าจะไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนี่ยินดีด้วยนะ
6: กำลังตัดสินใจอยู่เลยที่โพสต์แต่ติดตรงที่ว่าหนูต้องเอาลูกของพี่สาวไปอยู่ด้วยกะว่าจะให้แกเรียนต่อที่นู่นเลยนะคะ
7: ลูกของพี่สาวที่เห็นว่าเลิกกับสามีนะที่น้องรับไปเลี้ยงดูเองใช่ปะ
6: yeah. ใช่ค่ะพี่ก็ตั้งแต่ตอนแกอยู่ได้8ขวบตอนนี้ก็5ปีแล้วแต่ติดตรงที่หนูไม่รู้จะให้ใครรับแกเป็นบุตรบุญธรรมดีล่ะสิคะกลัวยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
7: สามีฟ้าเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนี่ เห็นตอนนั้นบอกว่าอายุ55นี
6: ่ใช่ค่ะพี่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าไปทำเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเซ็นเอกสารเองหรือเปล่า
7: คงยุ่งยากมากเลยนะฟ้า
4: คุณผู้ชมคะกรณีแบบนี้ฟังดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะ
5: ค
4: พี่รัฐคะในกรณีที่อย่างในละครค่ะสามีเป็นชาวอเมริกันนะคะซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กค่ะยังไม่มียังไม่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมเลยในกรณีแบบนี้ค่ะคุณภรรยาควรจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเองเพื่อที่จะพาบุตรไปเรียนต่อไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหรือจะให้คุณสามีรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรมดีคะ
5: คืออย่างนี้ครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาถือว่าถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรับใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายต้องอนุญาตนะครับก็เป็นการโดยปริยายไปเลย
4: อันนี้นี่ถือถ้าคนหนึ่งรับจะถือว่าอีกคนหนึ่ง
5: ต้องอนุญาตครับต้องถือว่าอนุญาตด้วย
4: แล้วยังถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของคนอีกคนด้วยไหมคะ
5: ไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคู่สมรสเขาต้องอนุญาต
4: ก็คือถ้าสมมติภรรยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าสามีจะเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย
5: ใช่ต้องถือว่าต้องไปจดเป็นเรื่องๆไป
4: ค่ะอันนี้จดทั้งคู่ได้ไหมคะ
5: ได้ครับทำได้
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะอันนี้ในส่วนของมรดกถ้าเด็กจะได้ก็คือสมมติว่าภรรยาเป็นคนรับ ก็จะได้ในส่วนของภรรยาคนเดียวหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
4: อันนี้คือไม่มีส่วนยุ่ง
5: ไม่เกี่ยวข้องกันครับผม
4: แล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ทนายวีระจะแนะนำให้ใครรับเป็นผู้ปกครองดีคะรับเด็ก
5: คือผมมองว่าถ้าเป็นผมก็คงเอาคนที่มีโอกาสดีคือเด็กควรจะอยู่ในคนที่โอกาสดีๆมากกว่านะครับถ้าเขาคนที่เป็นหาเงินได้มากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า
4: ก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ควรจะให้คุณสามีหรือเปล่าคะ
5: ครับก็ทำได้ครับ

0: แต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการที่จะขอเป็นบุญธรรมที่ค่อนข้างยาก
1: ยุ่งยากยังไงคะคือเขาต้องมาที่ประเทศเราหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับจะต้องมาเสียเวลาในการที่เพราะก็มีว่าเขาก็กลัวว่าแบบเป็นลักษณะเป็นการนำเด็กไปไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเป็นการจะเป็นการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจะรับบุญธรรมลืมถามไปเลยค่ะในช่วงแรกการรับบุญธรรมค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
0: อ๋อก็เป็นพวกถ้าเด็กยังเป็นวัยเรียนอยู่หรือว่าก็มีพวกสุทธิบัตรอะไรต่าง
1: ๆอันนี้ในส่วนของเด็ก
0: ครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปยื่นครับยื่นที่อำเภอนะครับ
1: ค่ะแล้วสมมติในกรณีแบบนี้ตกลงได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ปกครองรับบุญธรรมไปกำลังจะไปต่างประเทศละ
0: ครับ
1: แล้วบิดามารดาของเด็กจริงๆค่ะไม่ยอมให้เด็กไปต่างประเทศทำได้ไหม
0: จริงๆโดยหลักการที่เราจะขอให้เป็นใครเป็นบุญธรรมเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้เลยครับถูกทำไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือพ่อแม่ที่แท้จริงก็ต้องอนุญาตด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือต้องคุยกันดีๆต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะค่ะในกรณีเรื่องของบุญธรรมนะครับก็ดูแล้วมีไปต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพี่วิรัตเคยเจอคดีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าซับซ้อนพอๆกับเรื่องนี้ไหมคะ
0: ผมเจอเรื่องเอาแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ย เขาพ่อแม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณเป็นแค่คุณป้าแล้วกันคุณป้าเนี่ยได้สามีคนต่างประเทศนะครับแล้วแกอยากได้เด็กคนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะเด็กคนนี้เขาไม่มีอะไรอ่ะพ่อแม่หายไปเลยพ่อแม่คือเป็นญาติเขานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเขาก็มาติดต่อที่สำนักงานผมผมก็ยื่นเรื่องเลยครับยื่นเรื่องปรากฏว่าแม่เขายังมีชีวิตพ่อก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แต่ผมก็ส่งเอกสารไปปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอะไร
1: อันนี้คือแค่ไม่ติดต่อกับมันเฉยไม่ใช่เป็นบุคคลสูญหาย
0: ไม่ใช่คือหายไปแล้วก็ส่งหมายไปเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้รับหมายพอถึงวันที่ขึ้นศาลที่ผมจะต้องไปไต่สวน เรื่องของการรับบุญธรรมปรากฏว่าศาลท่านไม่ยอมท่านบอกว่าหมายที่ผมส่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับ มันก็ดำเนินคดีต่อไม่ได้เราก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมทำไงได้บ้างครับเพราะว่าทางลูกความของผมเนี่ยเขาจะรีบเอาเด็กไปเพื่อที่จะไปเข้าเรียนนะครับต้องรีบเดินทางศาลก็บอกว่ามีทางเดียวคือต้องให้แม่เขามาที่ศาลไม่ติดต่อกันมา10ปีครับเด็กอายุ9ขวบอะครับประมาณ9ขวบไม่ได้ติดต่อครอบครัวบังเอิญมากเลยครับยังจำได้คดีนี้คลาสสิกมากก็คือว่าเราก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปทางฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่จดทะเบียนสมรส คนที่มีอำนาจในการปกครองคือผู้หญิงคนเดียวผู้ชายไม่เป็นไรนะครับเราก็โทรศัพท์คล้ายๆโทรศัพท์ไปสมัยนั้นจะเป็นแม่สื่อแม่ชักกันนะครับก็โทรไปหาแม่สื่อคนที่ได้ติดต่อเคยติดต่อไว
1: ้
0: ปรากฏเป็นเรื่องที่โชคดีของเด็กมากตอนแรกเด็กคือเด็กหน้าเสียแล้วนะครับจำได้เลยว่าเด็กเขาหน้าเสียแล้วว่า
1: ชีวิตกลับไม่ได้ไปไม่ถึง
0: เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ไปแล้วเพราะว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยทางขอวีซ่าก็ไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสิ้นเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแม่เขาไม่เคยเดินมาตรงนี้ก็เดินมาเดินมาแล้วก็รับสายนะครับแล้วก็เขาคุยกันไปเรื่องผมก็เลยคุยกับเขาโดยตรงว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแม่เขาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกให้รีบมาที่ศาล
1: นะครับ
0: ในวันนั้นเลยนะครับก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาทำไงดีผมก็เลยขออนุญาตศาลเลื่อนไปสืบคดีในตอนกลางวันนะครับก็เลยให้เขามานะครับเขาก็น้องก็ยังอายุประมาณสัก20ต้นๆ นะครับ20นิดหน่อยครับ
1: ก็คือไม่เคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเลย
0: ผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ครับมัน10กว่าปี10ปีได้น้องเขาก็อายุ9ขวบอะครับปรากฏว่าพอเราเรียกมาปั๊บดันคุณแม่เขายังสาวอะครับเขาอุ้มลูกอีกคนหนึ่งมายังจำได้เลยผมก็ตกใจแล้วคือเขาใส่เนื่องจากเวลาเข้าศาลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาดันใส่แบบคล้ายๆเป็นอะไรเป็นสกอยนะครับ
1: อ๋อกางเกง
0: ขาสั้นนะครับก็ใส่เข้าศาลไม่ได้นะครับก็ต้องทนายก็ต้องวิ่งไป
1: ขอเสื้อผ้า
0: ไปขอสโลงครับมาใส
1: ่
0: โอ้โหวันนั้นก็ชุลมุนมากเลย
1: พิ่งรู้ว่าทนายไม่ได้มีหน้าที่ว่าความอย่างเดียวละ
0: ต้องหาตลกไหมเขาใส่ด้วย
1: แค่เป็นหน้าที่คอสตูมด้วย
0: พอหาปุ๊บก็ขึ้นศาลนะครับผมยังไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะครับก็เบิกความกันทันทีนะครับสุดท้ายก็ได้
1: จบลงได้ดีนะคะแต่ก็ลุ้นแทบแย่
0: เด็กนี่มองหน้าผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเหมือนพลิกจากประมาณครึ่ง
1: วันชีวิตใหม่แล้ว
0: ใช่เขาก็เลยตอนนี้ไปเรียนละตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเขาไปเรียนที่เนี่ยแล้ว
1: ดีใจแทนน้องด้วยจริงๆเลยนะคะ
0: สุดยอดเลยเพราะว่าดวงผมว่าดวงอยู่ที่ดวงเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อพ่อแม่เขาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
0: โชคดีเข้าไปนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะใจหวังว่าตอนนี้นะคะตอนเกี่ยวกับที่เรื่องราวของการจะพาบุตรบุญธรรมนะคะไปอุปการะแล้วพาไปต่างประเทศหวังว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะพาเด็กไปอยู่ในต่างประเทศนะคะคงจะรู้แล้วว่าจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะคะแล้วก็จะปฏิบัติตัวยังไงค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกแล้วค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกของบุตรบุญธรรมจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะ
2: แดงมีที่นามากมายแต่ไม่มีลูกหลานจึงไปขอลูกของขวัญมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
3: ขวัญเองมีลูกตั้งหลายคนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ยกให้ข้าสักคนสิ
4: ว้าว
3: ข้าจะเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะข้าไม่มีลูก
5: เออก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ข้าก็ลำบากเหลือเกินทำนาก็ขาดทุนไหนจะต้องหาเงินมาซื้อปุ๋ยอีก
2: ขวัญจึงยกกล้วยให้แดงเลี้ยงดูด้วยความขยันแดงจึงยกที่นาส่วนหนึ่งให้กับกล้วย
3: กล้วยมานี่ลูก
4: พ่อ
3: จะยกที่นาให้ครึ่งนึง
4: wow.
3: เอาไปสร้างหลักปักฐานนะลูกตั้งใจทำอาหารกินละ
6: จริงเหรอครับพ่อ
4: yeah.
2: กล้วยดีใจมากจึงไปฉลองกับเพื่อนจนเมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
5: อ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยเองอ่ะอย่าเสียใจไปเลยไอ้กล้วยอ่ะคงทำบุญจากเองมาแค่นี้แล้ววะ
3: ข้าไม่น่ายกที่นาให้มันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ตายหรอก
5: แล้วเองยกที่ให้มันไปเยอะหรือเปล่าล่ะ
3: ก็ครึ่งนึงอ่ะ
5: เออถ้างั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลให้เอง
3: ทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะ
5: ข้าได้ยินมาว่าถ้าลูกตายมรดกก็จะตกเป็นของพ่อกับแม่ที่แท้จริงละสิ
3: อะไรนะข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปฟ้องศาลคอยดู
1: เป็นอย่างนั้นไปนะคะคุณผู้ชมคะแทนที่คุณพ่อตัวจริงนะคะจะรู้สึกว่าไม่ใช่มรดกของเรานะคะจะไม่รับกลับจะรับมรดกซะเองนะคะซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อบุญธรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกบุญธรรมนะคะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณพ่อบุญธรรมค่ะให้มรดกครึ่งนึงและที่ดินครึ่งนึงกับลูกบุญธรรม
0: ครับ
1: บุตรบุญธรรมดันมาเสียชีวิตซะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณพ่อตัวจริงจะมารับมรดกอันนี้ถูกหรือผิดคะที่เขาจะมารับ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือให้ส่วนก็ไม่เกี่ยวกับพ่อเดิมเขานะครับผม
1: ค่ะก็คือคุณพ่อที่แท้จริงไม่มีสิทธิ
0: ์ไม่เกี่ยวข้องครับ
1: อันนี้ก็คือสิทธิ์ก็จะกลับมาที่
0: คืออย่างนี้นะครับคือมันไม่มีมันรับมรดกแทนที่กันไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าบุตรเสียก็คือเสียไป
1: ก็คือให้บุตรไปแล้วนะคะในกรณีนี้คือให้ไปเลย
0: ครับ
1: ให้ขาดไปแล้วแล้วก็มาเสียชีวิต
0: อ๋อถ้าให้ขาดไปแล้วนะครับในกรณีถ้าไปแล้วเนี่ยคือพอให้แล้วที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงละถ้าให้แล้วเนี่ยเดิมพ่อเดิมเนี่ยมียังไงเนี่ยก็ต้องได้นะครับแต่พ่อบุญธรรมไม่หมดสิทธิ์แล้วนะครับพ่อบุญธรรมก็หมดกันไปแล้วนะครับ
1: อ๋อตรงนี้คือถึงแม้จะเป็นมรดกที่คุณพ่อบุญธรรมให้ด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วในส่วนนั้น
0: คือหลักง่ายๆคือว่าถ้าในกรณีที่พ่อให้แล้วเนี่ยครับพ่อบุญธรรมให้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาทจริงๆนะครับก็คือเป็นพ่อแม่หรือลูกไปพ่อบุญธรรมเนี่ยคือต้องหลักก็คือเป็นผู้ให้ ม่ใช่ผู้รับนะครับผม
1: ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกก่อนที่จะให้ลูกเนี่ยเขาต้องการที่ดินคืนแล้วล่ะไม่อยากให้กับคุณพ่อตัวจริงอ่ะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันเลยตรงนี้มีขั้นตอนดำเนินการยังไงไหมคะที่พอจะได้คืนกลับมาบ้าง
0: คือมันให้ไปแล้วครับการให้มันสิ้นสุดไปแล้วครับการให้เนี่ยที่จะสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นการเรื่องของเนรคุณนะครับเพิ่งให้ไปแล้วก็ต้องจบอะครับถือว่าจบแล้วเขาก็ไม่ได้เนรคุณนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้เขาอะทั้งเองนะครับ
1: ค่ะแล้วกลับกันค่ะในกรณีที่คุณพ่อตัวจริงเสียชีวิต
0: ครับ
1: ตรงนี้บุตรบุญธรรมคุณพ่อตัวจริงก็มีลูกอีกคนนึงมีพี่น้องอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่ได้ให้มาเป็นบุตรบุญธรรม
0: ครับ
1: ของคุณพ่อบุญธรรมคนนี
0: ้ครับ
1: ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของคุณพ่อที่แท้จริงเท่ากับน้องที่ยังอยู่กับพ่อไหมคะ
0: ก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็คือตัวบุญธรรมเองเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุตรปกติเลยและก็แม้ว่าจะมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวเดิ
1: ม
0: นะครับ
1: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ซ้ำร้ายที่สุดเลยบุตรคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะคุณพ่อจริงก็เสียชีวิตและคนที่ถือมรดกอยู่คนสุดท้ายคนเดียวก็คือลูกบุญธรรมไม่มีญาติที่ไหนตรงนี้มรดกจะไปไว้ตรงไหนคะ
0: ก็รับคนเดียวเลยนะครับก็คือรับทั้งในส่วนของพ่อบุญธรรมแล้วก็รับทั้งในส่วนของพ่อปกติพ่อจริง
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณบุตรบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตลงเช่นกันไม่มีทายาทรับมรดกแล้วตรงนี้จะทำยังไงกับมรดกคะ
0: ก็โดยหลักของกฎหมายถ้าไม่ปรากฏว่ามีคนที่จะรับมรดกต่อจากนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะตกสู่แผ่นดินนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะได้รับไป
1: ค่ะค่ะและในกรณีนี้ใส่สงสัยนิดนึงที่บอกไว้แล้วว่าบุตรบุญธรรมลูกในครอบครัวไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่นแต่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ในครอบครัวนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับนี่เท่ากันเป๊ะเลยไหมคะ
0: เท่ากันเป๊ะเลยครับครับไม่แตกต่างเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการเราในวันนี้นะคะสายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ชมนะคะทั้งที่ต้องการจะรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอุปการะบุตรบุญธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะผ่านทาง LINE นะคะโดยตรงไปที่พี่วิรัติได้ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับช่วงต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องนะครับผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไปถามทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็พามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยอยากจะให้มาชมความสวยงาม

0: ู้ชมครับใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปผีเสื้อสวยๆและถ้าจะมาให้เห็นผีเสื้อเยอะที่สุดเนี่ยต้องมาช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถึงแม้ว่าแดดจะไม่จัดถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูที่ผีเสื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผีเสื้อก็จะบินโฉบไปโฉบมานานาชนิดนะครับบางทีก็เดินมาเกาะที่มือบินมาเกาะตรงนั้นตรงนี้บ้างนะฮะเรียกว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างมากเลยแหละครับตอนนี้ชมผีเสื้อให้พออารมณ์ดีแล้วนะฮะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญไปเจอกับเขาเลยครับว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะคนแรกจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับน้องมุกสวัสดีน้องมุกครับเล่าเรื่องมาได้เลย
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถไปกับพี่สาวเนื่องจากไปเจอไปหยุดอยู่ที่ไฟแดง
0: รถอะไรจ๊ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: หนูขี่เอง
2: ค่ะ
0: พี่สาวซ้อนสวมหมวกไหม
2: สวมค่ะ
0: มาจอดที่แดงครับ
2: ค่ะแล้วก็สัญญาณไฟเขียวขึ้นหนูกำลังออกตัวไปเนื่องจากรถอีกฝ่ายนึงเขาขับมาชนหนูกลางลำ
0: คือเป็นสี่แยกเหรอ
2: ค่ะ
0: แปลว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องฝ่าไฟแดงอีกฝั่งนึงมาถูกไหมชนกลางลำเลยนะฮะโหเป็นไงบ้างตอนนั้น
2: คือเหมือนแขนจะหลุด
0: หลุดเลยเหรอแล้วได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรมั้ย
2: ไปเอ็กซเรย์ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้าง
2: หมอเขาบอกกระดูกหลุด
0: กระดูกหลุดหรือบริเวณไหนฮะ
2: ไหล่ค่ะ
0: โหไหล่หลุดเลยแล้วพี่สาวที่ซ้อนท้ายอ่ะฮะ
2: พี่สาวที่ซ้อนสะที่ซ้อนท้ายไม่เป็นไรค่ะ
0: โหยังโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วคู่กรณีเป็นไงบ้าง
2: คู่กรณีเขายอมทุกอย่างเนื่องจากคนแถวนั้นเขาเรียกตำรวจมาพูดคุยกัน
0: มาที่เกิดเหตุเลย
2: ค
0: ู่กรณีเจ็บแค่ไหนตอนนั้น
2: ไม่มีรอยเจ็บนะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าเรานะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยตอนนั้นเลย
2: ค่ะ
0: แบบนี้ก็ต้องไปโรงพักด้วยกัน
2: ค่ะ
0: แล้วไงต
2: ่อแล้วเขายอมทุกอย่างคือเพราะเขารู้จักฝ่ายตำรวจหนูก็รู้จัก
0: อ๋อครับ
2: เขาบอกจะยอมรับทุกอย่าง
0: ก็น่าจะคุยกันง่ายม
2: ี
0: ประกันไหมครับทั้งสองฝ่าย
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทั้งคู
2: ่
0: แต่ว่าคู่กรณียืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะ
2: 3,000 กว่าบาทค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่คือค่าหมอ
2: ค่าหมอซ่อมรถด้วยค่ะ
0: รวมทั้งหมดเราไม่ได้เรียกค่าทำขวัญอะไรเพิ่ม
2: ไม่ค่ะ
0: เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย 3,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าจะจ่ายหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นเขายอมหมดแต่เขาไปเถียงกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาไม่ได้คนผิดเขาว่าฝ่ายหนูเป็นคนผิดแต่จริงๆอ่ะฝ่ายเขาผิดเพราะคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะผ่าไฟแดง
0: แล้วมันมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วกล้องวงจรปิดว่าไงบ้าง
2: เขาฝ่ายหนูอ่ะถูก
0: ก็คือเขาฝ่าไฟแดงจริงจากกล้องวงจรปิดก็ระบุเลยว่าฝ่าไฟแดงมาจริงๆแต่ไงก็แล้วแต่ไอ้คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าแม้กระทั่งมีหลักฐานก็ยังบอกว่าไม่ฝ่าซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงเนี่ยแต่เขากลับยอมรับความผิดโดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าบาทให้ทั้งที่ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดแต่จะยอมจ่ายให้โหนี่มีความย้อนแย้งอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจ่ายให้เราทันทีเลยมั้ยมุก
2: ไม่ค่ะเนื่องจากหนูไปถึงโรงพยาบาลเขาไปกับพี่สาวเรื่องไปดูแค่อาการแต่ผลตรวจออกมายังไม่ออกมาเขาก็กลับ
0: คือเหมือนมาดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นติดต่อมาอีกปะ
2: ก็เขาก็ติดต่อโทรมาถามอาการแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าค่าเสียหายจะทำไงเขาไม่พูด
0: คือเนียน
2: ค่ะ
0: เนียนไปเลยไม่พูดถึงเรื่องตังค์เลย
2: ค่ะแค่พูดถามอาการเฉย
0: แล้วเราได้เป็นฝ่ายทวงถามไปเองบ้างไหมว่าพี
2: ่
0: เมื่อไหร่จะจ่าย
2: ถามไปค่ะเขาบอกเขากำลังทำธุระคือเขาไม่ว่างเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: คือก็บอกปัดไป
2: ค่ะ
0: ปัดไปเรื่อยๆตอนนี้จ่ายมาบ้างยัง
2: ยังค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่ไม่ได้จ่าย

0: ักบาทเลยจนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล้ว
1: 5เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: ได้แจ้งความไว้แล้วนี่วันนั้นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้ตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
1: ก็ไปถามอยู่ทุกครั้งค่ะแต่เขาบอกไม่เห็นมีมาแจ้งคือเหมือนแบบมันเขาจะปัดใบเบี่ยง
0: เหมือนตามคู่กรณีไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าของคดีทั้งที่แจ้งความไว้แล้วหลักฐานก็มีแล้วด้วยนี่น่ากุ้มใจแทนนะฮะทำทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องมุกอยากถามพี่ทนายอยากถามว่าอะไร
1: หนูทำไปทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะมารับผิดชอบหนูหรือเปล่าคะ
0: เรามีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเขาหมดไหม
1: ไม่ค่ะคือเขาไม่ให้อะไรไว้เลยคือเขาให้แค่เบอร์โทร
0: ชื่อเขาก็ไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่ได้ถามไว้เนี่ย
1: คือเขาไม่บอกคือเขาเงียบคือถาม
0: แล้วเขาไม่ตอบ
1: ค่ะ
0: คนนี้นี่หัวหมอพอสมควรนะฮะเอกสารแบบประชาชนอะไรก็ไม่ได้ให้ไว้เลย
1: ไม่ค่ะ
0: รู้แค่เบอร
1: ์ค่ะ
0: แล้วเบอร์ทุกวันนี้ยังติดต่อได้ปะ
1: ก็ไม่ค่ะ
0: ไม่รับหรือว่าปิดเบอร์
1: เขาไม่รับค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รับสายอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ทวงถามเรื่องเงินไปนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องมุกที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มุกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวแล้วมาจอดที่ไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งฝ่าไฟแดงมาชนที่ด้านข้างทำให้รถของมุกเสียหายและมุกได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดณจุดเกิดเหตุแต่ตอนแจ้งความที่สถานีตำรวจคู่กรณีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ผ่าไฟแดงแม้จะมีภาพจากกล้องที่สี่แยกยืนยันและเมื่อโทรไปทวงค่าเสียหายก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาทซึ่งมุกสงสัยว่าจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายได้บ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและทรายนะคะก็จะมาเป็นประจำเลยค่ะกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องมุกแหมคู่กรณีนี่เนียนจริงๆนะคะ
5: ครับ
4: เหมือนจะชดใช้เลยเหมือนจะยอมรับ
5: ครับ
4: แต่สุดท้ายก็มีไปดูอาการมีอะไรที่โรงพยาบาลนะแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายรถไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
5: ครับ
4: ตรงนี้ควรทำยังไงคะพี่วิรัต
5: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยชี้ชัดๆเลยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับยิ่งถ้ามีกล้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะสรุปสำนวนได้แล้ว
4: มีกล้องด้วย
5: นะครับถ้ามีกล้องนี่ชัดเจนคือสรุปสำนวนได้เมื่อตำรวจเห็นว่ามีข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้ขับขี่ได้นะครับเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตรงส่วนเราที่เราจะไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะครับเราต้องรีบฟ้องร้องนะรีบฟ้องร้อง
4: ภายใน
5: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกทำละเมิดก็คือนับตั้งแต่วันไหนครับก็วันที่ชนนั่นแหละ
4: วันที่เกิดเหตุเลย
5: ใช่นะครับต้องฟ้องภายใน1ปีถ้าไม่ฟ้องเป็นไงครับก็หมดอายุความนะครับ
4: แต่น้องมุกบอกว่าไม่ทราบชื่อเลยเขาให้มาแต่เบอร์โท
5: ร
4: แล้วสุดท้ายเบอร์โทรก็ถูกปิดไปตามตัวไม่ได้แล้วตรงนี้น้องมุกจะไปสามารถติดตามได้ยังไงล่ะคะ
5: ก็น่าจะทำอย่างนี้ได้ครับคือถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของป้ายกท.รถนะครับสามารถที่จะไปสืบค้นจากตรงนั้นได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของและในขณะนั้นเนี่ยใครขับอยู่ได้นะครับ
4: อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงในการติดตามตัวให
5: ้
4: ได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณตำรวจจะทำหน้าที่ติดตามให้น้องมุกหรือว่าน้องมุกต้องลงไปติดตามเอง
5: ในทางปฏิบัติต้องเป็นตำรวจให้ครับแต่ว่าถ้าเราเพื่อความอำนวยความสะดวกกับตัวเองเนี่ยก็ติดตามได้เองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ
4: ค่ะถ้าเราตามเจอแล้วนี่ไปทวงเขาตรงนั้นได้เลยไหมผิดไหมหรือว่าต้องมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
5: คือโดยหลักแล้วก็ต้องให้มาคุยที่สถานีแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าเราไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเอาเองไม่ได้นะครับใช้สิทธิ์เกินเขาเรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
4: แต่ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราสามารถชี้เป้าให้คุณตำรวจไปดำเนินการเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
5: ก็ได้ครับ
4: ค่ะมีกรณีอุบัติเหตุอะไรไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาทำคดีมาที่เกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับไฟเขียวไฟแดงแบบนี้ค่ะที่มันดูไม่ขาดอย่างของน้องมุกยังมีหลักฐานเนาะแต่ถ้ามันไม่ขาดจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงคะว่าใครผิดใครถูก
5: ส่วนใหญ่เราก็อาศัยกล้องนี่แหละครับแต่ว่าบางทีในท้องถนนเนี่ยบางทีก็ไม่มีกล้องบางทีก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้ารอบๆนั่นนะครับมันเป็นพยานแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มาเป็นพยานแล้วหรอก นะครับก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องซื้อกล้องติดที่รถนะครับแบบรถน้องทรายเนี่ยเขามีติดกล้อง
4: ใช่แล้วก็เคยประสบเหตุด้วยนะ
5: นะครับตัวนั้นก็เป็นมันก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แบบในเวลาที่ฉุกเฉินนะผมว่ามันก็รู้ได้เหมือนมีอะไรนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอ่ะที่ว่าถอยหลังมาชนอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นการถอยหลังมาชนนะไม่ใช่เราชนเข้าไป
4: เห็นเรื่องถอยหลังมาชนขอพูดถึงนิดนึงคือมีกรณีนี้บ่อย
5: ครับ
4: เป็นเพราะอะไรคะการที่รถไปชนรถคันหน้าคือยังไงก็ผิดเหรอคะพี่วัด
5: ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่น้องสายเนี่ยจะขับรถนี่นะครับทิ้งห่างจากระยะข้างหน้าเนี่ยคือต้องระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าเราจะต้องทิ้งห่างพอสมควรเลยเพราะถ้าน้องจี้มากๆเนี่ยถ้าข้างหน้าหยุดรถกระทันหันเนี่ยเราก็ชน
4: คือยังไงคันหลังก็ผิดถูกไหม
5: ใช่เพราะมีคดีหนึ่งคือรถชนกันทั้งหมด10กว่าคัน
4: เนี่ยนั่นน่ะสิใครเคยสงสัยนะเยอะขนาดนั้นทำยังไง
5: คันหลังรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเลยครับ
4: จริงเหรอคะ
5: ใช่เพราะเป็นคนชนไงพอชนเสร็จแล้วเนี่ยคันอื่นๆก็แบบชนกันต่อไปข้างหน้าโอ้โหเป็นเรื่องเลย
4: ตายอย่างนี้เป็น10คันเราเป็นคันที่10ไม่ต้องรับผิดชอบอีกคันเลยนะ
5: ยกเว้นเสียแต่ว่าคันที่อยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรเงี้ยอันนี้จะอีกเรื่องนึง
4: อันนั้นเลยก็คือต้องติดกล้องถึงจะทราบได้เพราะเขาก็สามารถจะ
5: ถ้ามีกล้องมันชัดเจนนะครับ
4: ถ้าไม่มีกล้องเขาก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วเราคือเบรกไม่อยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าเขาชนกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแบบกรณีที่ชนกันเป็น10คันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
5: ก็เราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบที่เราเป็นคนกระทำแหละนะครับถ้าชนกันคัน2คันแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
4: ก็คือเหมือนกรณีที่เราเบรกไม่อยู่ไปชนคันก่อนหน้านั้นแล้ว
5: ใช่ครับ
4: ก็คือคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: ตัวไซเองเนี่ยไซเจอมาแล้วอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยรุนแรงด้วยแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนมึนต้องยอมรับเลยว่าคนที่โดนเหต
5: ุแบบ
4: น
5: ี้ไ
4: ม่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ำเปล่าเลยแต่มึนงงคือด้วยแอร์แบ็กด้วยแรงกระแทกแล้วเราไม่เคยเจอตกใจด้วยตรงนั้นมีคุณตำรวจมาถามแล้วนะแจ้งความไหมแจ้งความไหมด้วยเราที่เหมือนจะใจดีอ่ะก็เลยแบบ
5: โลกสวย
4: คนชนก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่แจ้งค่ะนั่งเฉยๆสุดท้ายค่ะเหมือนในตอนหลังมันมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมบางอย่างกับประกันด้วยตรงนี้ใส่สามารถเรียกร้องได้ไหมคะถ้าใส่ไม่แจ้งความแล้วเรียกร้องค่าสินไหมตรงนี้
5: ประกันเขาจะจ่ายเรายังไงครับเขาก็มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มันจะต้องชี้ถูกชี้ผิดว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยที่เขาจะเข้ามารับเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้สมมติว่าน้องทำประกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเกิดรถไปชนหรือว่าถูกชนเนี่ยประกันเขาต้องมาเยียวยาเราถูกไหมครับมาซ่อมให้เรามาอาจจะทำมันเสียทั้งคันก็ต้องเปลี่ยนให้คันใหม่ให้เรา นะครับถ้าน้องไม่มีทำอะไรเลยไม่มีคู่กรณีอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ทำอะไรให้น้อง นะครับเพราะว่าเมื่อเขาเยียวยาให้กับน้องไปแล้วเนี่ย เขาก็ต้องไปเขาเรียกไปเคลมกับคู่กรณี แต่ที่ต้องน้องไปคู่เคลมกับคู่กรณีเองนะครับ อันนี้คือมาเคลมแทนให้แต่ว่าเขาคีย์ให้น้องก็ถูกตัดออกไปเลย
4: ก็คือหน้าที่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเราควรจะไปแจ้งความใช่ไหม
5: ก็คือต้องแจ้งดำเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งประกันนะครับเพื่อที่ใช้ประกันเนี่ยเขาได้สรุปเรื่องนี้แล้วก็สรุปความเสียหายให้กับเราแล้วก็ติดต่อทางประกันทางผู้ที่เขาจะเป็นคู่กรณีต่อไปนะครับ
4: ค่ะในส่วนตัวของทรายอ่ะทรายแจ้งประกันอย่างเดียวเลยก็เลยไม่ได้แจ้งคู่กรณีแต่ว่ามันมีเรื่องของการรักษาพยาบาลคู่กรณีเนี่ยเขาก็ให้ลูกสาวเขาพาเสร็จไปรักษาพยาบาลแต่ทรายน่ะอยากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนน่ะแต่เหมือนเขาจ่ายเงินให้เราก่อนไงก็เคยเลยพาเราไปโรงพยาบาลรัฐไปปุ๊บตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกอะไรเกี่ยวกับเงินประกันได้ไหมคะ
5: เคยมีคำตัดสินของศาลนะครับบางทีคนยากจนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะครับการที่เราถูกรถชนเล่นต่างเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่มีระดับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต่ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะที่ว่าเราจะไปฟ้องเรียกร้องคืนในภายหลัง
4: แต่เราสองคนต่างก็กลัวเรื่องของค่าใช้จ่ายไงคะตอนนั้นก็เลยไม่กล้าทั้งคู่
5: คือเราสามารถรักษาในที่ที่ดีได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าถ้าลงเป็นโรงพยาบาลของรัฐอาจจะบริการช้าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ต้องเสียกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
4: ค่ะและในกรณีนี้ที่เป็นรถยนต์นะของไซก็มีประกันภาคสมัครใจด้วยแล้วก็พ.ร.บ.ด้วยในส่วนของเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะใครจะเป็นคนจ่ายให้ไซคะระหว่างพ.ร.บ.กับป ประกันภาคสมัคร
5: ใจโดย

0: ปกติแล้วตัวภาคสมัครใจเขาจะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับไม่ค่าค่าอาสาพยาบาลแล้วก็น้องสายต้องนอนอยู่กี่วันคือไม่ไปทํางานกี่วันแล้วถ้าน้องสายวันนึงได้วันละเป็นหมื่นก็ได้วันละเป็นหมื่นอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ เมื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินของเขาถ้าเขาเคลียร์น้องจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลมกับทางคู่กรณี
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนําน้องมุกสักนิดนึงได้ไหมคะในกรณีของน้องมุกนะคะที่เกิดขึ้น
0: ก็คือน้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคือเราไม่ไปชนเขาเองบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องสามารถที่เราจะไปติดตามแล้วก็ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
1: เรื่องราวของอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของยานพาหนะค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุยกับน้องทักสวัสดีน้องทักครับ
3: สวัสดีครับ
2: เล่าเหตุการณ์มาได้เลย
4: ก็จากกรณีของผมนะครับส่วนตัวเลยก็มีผมไปซื้อรถมาจากร้านซ่อมรถเนี่ย
2: เป็นรถอะไรฮะ
4: ก็รถเครื่องรถมอไซค์ครับ
2: รถมอไซค์มือสอง
4: ครับผม
2: ซื้อมาในราคา
4: ก็ 5,000
2: ถูกจัง
4: 5,000 ท่วน
2: นี่รถถูกกฎหมายมีทะเบียนมีป้ายไม่ได้จดประกอบเอาใช่ไหม
4: ไม่ครับรถถูกกฎหมายครับ
2: รถถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ไปชำแหละชิ้นส่วนแล้วมาขายต่อเรานะ
4: ครับผมก็ครบทุกชิ้น
2: ครบเดิมๆว่างั้นรถเดิมๆ 5,000 บาท
4: ครับผม
2: แล้วยังไง
4: ก็หลังผมก็เอามาขับอยู่บ้านใช่ไหมก็เพื่อนไม่มีรถขับก็มาถามซื้อผมผมก็ก็มีรถขับแล้วผมก็เลยจะขายคันน
2: ี้แปลว่าคุณมีหลายคัน
4: ครับผม
2: คุณมีรถอยู่แล้วแล้วซื้อเพิ่มเฉยอ๋อก็เลยขายต่อเพิ่มไปคันนึง
4: ก็ขายไปก็รุ่นนั้นก็ผมก็ขายไปจำนวน 4,000
2: อ๋อพอใช้แล้วเนาะก็ขาดทุนหน่อยนึงถือว่าเป็นค่าใช้
4: ครับ
2: ครับ
4: ก็เพื่อนผมก็แล้วก็เอามาให้เอาเงินมาให้ก่อนว่าจะซื้อรถนะว่าไงแบบนี้ก็เลยมาให้ผมก่อนว่า300
2: เหมือนมัดจำเนี่ยเหรอเป็นข้อตกลงว่าเฮ้ยเอาแน่นะ
4: ใช่
2: แต่ยังไม่ได้รถ
4: ครับผม
2: หลังจากนั้นแหละคร
4: ับ ก็จากนั้นวันที่เขาคุยกับผมอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะรถคันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยมาซื้อรถผมอ่ะตอนเย็นวันนั้นผมไม่อยู่
2: มาซื้อใครอ่ะ
4: ก็มาซื้อกับพ่อเจอพ่อเจอแม่ผม
2: อ๋อแสดงว่าพ่อแม่ของทักก็ต้องรู้จักกับเพื่อนคนนี้ด้วย
4: ครับผมก็รู้จักก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทแต่ก็มาซื้อผมอ่ะก็เข้ามาถามพ่อว่าผมอยู่ไหมพ่อผมบอกไม่อยู่นี่เขาก็เลยมาบอกว่าก็คุยกับทักไว้แล้วว่าจะมาซื้อรถมาเอารถก็เลยแบบมัดจำไว้พันหนึ่งแล้วก็บอกกับพ่อว่าบอกทักไว้ว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาให้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะ
2: ส่วนต่างอีกประมาณ 3,700 จะมาให้อาทิตย์หน้านะครับอีก 2,700 สิเพราะว่าจะซื้อในราคา 4,000 ใช่ไหมให้มาแล้ว 1,300 นะครับแล้วไงต่อครับ
4: ก็จากนั้นเขาบอกพ่อไว้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะมาให้ใช่ไหมพอหลังจากนั้นอาทิตย์นั้นไปก็เขาก็เงียบอ่ะผมก็เลยแบบเอ้าสงสัยก็พ่อก็ถามเหมือนกันว่าเพื่อนอ่ะที่บอกว่าซื้อรถไปว
2: ่าอัน
4: น
2: ี้
4: ว่าจะเอาตังค์มาให้แล้วทำไมยังไม่มา ผมก็ก็สงสัยทำเป็นอะไรทำไมไม่เอามาให้ทีนี้พอวันนึงผมก็ทักเฟซไปว่าตังค์ที่ค่ารถอ่ะตอนไหนแบบจะมาให้เพราะว่ามันเรืออาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่ารถผมอ่ะเที่ยวไปเขาบอกว่าพังบังเก็บเงินซ่อมอยู
2: ่พังจริงป่ะก็ไม่รู้นะ
4: ครับผมแล้วนี้ผมก็บอกไปว่ารถก็ซื้อก็ซื้อไปแล้วนี่ก็ยังไงอ่ะ
2: คือไม่เกี่ยวจะพังแกก็ต้องไปซ่อม
4: ก็ใช่
2: เพราะว่าซื้อเราไปแล้ว
4: ครับผมแต่แบบยังไงอ่ะตังเขาแบบอ้างไปเรื่อยๆ
2: ทำไมถึงแค่ทักเฟซไม่โทรหาหรือไปหาเลยทั้งที่เป็นบอกเพื่อนสนิท
4: ก็แบบเบอร์เขาก็แบบเปลี่ยนเบอร์ใหม
2: ่อ๋อเหรอ
4: เลยแบบไม่รู้เลย
2: ติดต่อก็ไม่ได้
4: ติดต่อไม่ได้
2: รู้จักบ้านไ
4: หมรู้จักครับผม
2: พ่อแม่ก็รู้จักนะได้ไปหาบ้างไหม
4: ก็ไปหาอยู่เรื่อยครับที่แบบพอมาเจอเรื่องนี้เขาแบบทำตัวหนีทำตัวแบบไม่อยากให้เจอหน้า
2: หลบหน้าเลย
4: หน้าเลยทีนี้ผมก็จี้เขาแบบอยากได้ตังค์คืนอยากได้นี้ด้วยเพราะว่าขายรถไปแล้ว
2: ครับ
4: แล้วทีนี้เขาแบบก็พูดมาแบบเสียงแบบไม่พอใจแบบยังไงอ่ะว่าคล้ายๆแบบเขาแบบเอารถผมไปแล้วนี่เขาไปทําพังแล้วก็ต้องแบบหาเงินเก็บซ่อมรถผมอีกแบบเขาน่าจะโกรธทางเรื่องนั้น
2: สรุป

0: ว่าก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วมาหงุดหงิดใส่ด้วยว่าก็รถพังเนี่ยต้องหาเงินซ่อมจะเอาที่ไหนมาให
1: ้
0: ส่วนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไปแล้วจะไปพังที่แกก็ต้องซ่อมก็ถูกแล้วนี
1: ่
0: แต่เงินฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับทักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี
1: ้ก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับยังไม่ได้เงินส่วนที่เหลือเลย
0: 2,700 เนี่ยยังไม่ได้ได้มาแค่ 1,300 เท่านั้น
1: ครับผม
0: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะถามพี่ทนายวิรัตคืออะไร
1: จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะรู้ว่ากรณีเนี้ยผิดมากไหม
0: หมายถึงเขาใช่ไหม
1: ครับผม
0: ผิดมากไหมแล้วคุณจะเอาเงินคืนยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับ
0: รถเป็นชื่อใคร
1: รถเป็นชื่อของร้านที่ผมไปซื้อมานะ
0: แล้วตอนที่คุณซื้อเนี่ยเขามีการโอนเป็นชื่อคุณไหม
1: ก็ไม่ได้ว่าโอนครับก็แบบซื้อมาผมก็ซื้อมาเขาก็ให้พวกใบพวกเล่มมันมาด้วย
0: โอนลอยอ่ะให้คุณไปทำเรื่องที่ขนส่งเองแล้วคุณไปทำยัง
1: ก็ยังไม่ได้ไปทำเหมือนกันครับ
0: แปลว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทัก
1: ครับผม
0: แล้วไอ้ใบนั้นอยู่ไหน
1: อยู่ใต้เบาะรถเหมือนเลย
0: คือตอนพ่อขายรถให้เพื่อนไปไอ้พวกนั้นก็ไปด้วยหมด
1: ครับผม
0: แปลว่า
1: ก็เพราะว่าพร้อมขายผมพร้อมขายไปแล้วอ่ะ
0: แปลว่าเพื่อนคนนี้จะเอาไอ้เล่มนี้ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทำไปแล้วด้วยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สัญญาไม่มีในตอนซื้อขายกันเพราะว่าเป็นการตกลงปากเปล่าในแบบเพื่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: สรุปว่าไอ้เงิน 2,700 เนี่ยจะเอาคืนได้ยังไงและเขาที่โกงเราเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องทักอยากรู้วันนี
1: ้ครับผม
0: สองเรื่องนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องทักมากที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ทักซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาจากร้านซ่อมรถในราคา 5,000 บาทโดยทำเอกสารโอนรอยมาให้ทักนำมาขับแถวบ้านได้สักพักเพื่อนของทักก็มาขอซื้อต่อเพราะเห็นว่าทักมีรถหลายคันทักเห็นว่าเพื่อนไม่มีรถขี่จึงยอมขายต่อในราคา 4,000 บาทโดยให้เพื่อนวางมัดจำไว้300บาทเพื่อนของทักมาเอารถตอนที่ทักไม่อยู่บ้านโดยจ่ายเงินกับพ่อของทักไว้ 1,000 บาทโดยบอกว่าอีก1อาทิตย์จะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้ซึ่งเอกสารการโอนลอยก็อยู่ที่ใต้เบาะของรถแต่พอถึงวันกับเงียบหายทักจึงพิมพ์ไปถามทางแชทของ Facebook ถึงเงินส่วนที่เหลือแต่กลับถูกบอกว่ารถที่เอามาพังจึงจะไม่ขอจ่ายทักจึงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตอนที่เอารถไปก็ไม่พังเพื่อนของทักก็พยายามหลบหน้ามาเรื่อยๆทักจึงอยากรู้ว่าจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่โดยคนที่เอารถไปจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินส่วนต่างอีก 2,700 บาทคืน
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วส่วนใหญ่เห็นเป็นความไงเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละน้องทักเห็นเป็นเพื่อนไงคะก็เลยยอมคุณพ่อยอมให้เราลดไปก่อนจ่ายเงินก็ยังไม่ครบเลยตรงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องรถเรื่องการจ่ายเงินนะคะมันมีเรื่องอันนึงค่ะคือสัญญาการโอนลอยอันนี้ที่ติดไปในรถที่น้องทักขายด้วยนะคะการโอนลอยนี่คืออะไรคะพี่รัตน์
5: ก็คือการโอนลอยก็คือว่าเป็นการที่ทำเอกสารกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพียงแค่เซ็นชื่อไว้ก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาที่น้องทรายเนี่ยไปขายรถเข้าท่อเต็นท์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันยังไม่อะไรอ่ะยังติดไฟแนนซ์อยู
4: ่
5: นะครับยังไม่ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยให้เซ็นใบโอนลอยเอาไว้โอนลอยนะครับก็เซ็นเอาไว
4: ้เอกสารตัวนี้ใครเป็นคนออกคะเต็นท์รถหรือว่าตัว
5: จริงจริงก็คือเป็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของกรมการขนส่งอยู่แล้วชุดเอกสารเนี่ยมันก็เป็นใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเอาไว้แล้วไงฮะซึ่งใครจะไปทำในภายหลังเนี่ยทำได้หมด
4: เหมือนเป็นการเซ็นมอบอำนาจมอบฉันทะอะไร
5: ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
4: อย่าง
5: น
4: ั้นก็แย่แล้วสิเพราะว่าเอกสารพวกนี้ติดไปกับรถที่น้องทักขายให้เพื่อนหมดเลย
5: ใช่ใช่ครับ
4: แล้วตรงนี้เพื่อนเขาจะสามารถนำใบโอนลอยเป็นชื่อตัวเองเลยได้ไหมคะ
5: ถ้าไม่ติดไฟนั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นชื่อของน้องเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโอนได้เลยนะครับ
4: ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้กรรมสิทธิ์ในรถก็คงเสร็จเคลื่อนไปแล้ว
5: ไป
4: ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วน้องทักจะทำยังไงได้คะในกรณีนี้ที่เงินยังค้างจ่ายอยู่เลยได้มาแค่พันเดียวเอง
5: ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องเอานะครับแต่จำนวนเงินมันน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มละค่าทนายก็เหนื่อยละนะครับ
4: ค่ะแล้วการซื้อขายแบบไม่มีสัญญาแบบนี้ค่ะ
5: ครับ
4: นอกจากการมีสัญญาโอนลอยแล้วเนี่ยควรจะมีสัญญาอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะน้องดูแล้วไม่มีสัญญาอะไรเลยนอกจากใบโอนลอยที่ติดกัน
5: ควรจริงๆควรทำสัญญาซื้อขายกันนะครับที่สุดเลยมีการทำหลักฐานไว้ว่าจะโอนกันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินครบเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีการตกลงกันโดยปากเปล่าเนี่ยก็ยอมรับมันยากเย็นมากนะครับ
4: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้เพื่อนน้องทักยังไม่ได้โอนเอกสารโอนลอยสมมติว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดรถดูไม่เห็นเอกสารแล้วนำรถน้องทักเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างเช่นไปขนยาเสพติดหรือว่าไปชนได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
5: คือกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าจะต้อง1ก็คือคนผู้ขับขี
4: ่
5: 2เจ้าของนะครับกรณีที่เป็นถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ขับขี่ก็จบไปไม่มีปัญหาอะไร
4: แ
5: ต่ถ้าเป็นคนขับขี่กับคนจะเป็นเจ้าของคนละคนกันเนี่ยเขาต้องเอาคนขับขี่นะแต่ว่าปกติพอคนขับขี่เนี่ยเช่นกระทำความผิดเช่นเอารถไปขนยาบ้าย
4: าเสพติดยาบ้า
5: ใช่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทิ้งรถละคราวนี้จะไปตามใครล่ะก็ต้องตามกับเจ้าของนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องทักได้ไหมคะในกรณีนี้ว่าควรจะไปตามเอารถคืนแล้วมีขั้นตอนยังไงหรือว่าควรจะทำใจปล่อยไปดีกว่า
5: คืออย่างนี้ควรจะตามรถคืนนะครับแจ้งความดำเนินคดีเลยว่ามีแต่คืออาจจะดำเนินคดีนั้นเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับก็เป็นการตามทรัพย์คืนเนื่องจากว่าเขาไม่ชำระหนี้นะครับ
4: ค่ะ okay. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะบนท้องถนนแล้วก็เรื่องการซื้อขายยานพาหนะนะคะแสก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับ
4: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามพี่วิรัตนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดตามได้นะคะตามเพจด้านหน้านี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกคนนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายอย่างถ้าเป็นมื้อนี้ไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเพื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีใจมากลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมเลยครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านพี่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเลยพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
0: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
3: เสียเวลาไม่ต้อง
2: เส
3: ีย
2: เวลา
3: เสีย
2: ความรู้สึกมาก
4: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
4: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
4: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
4: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
5: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
6: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
7: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
6: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
7: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
6: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
5: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
8: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
9: ใช่เราเห็นด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาพอที่จะทำต้องสำคัญที่สุ
8: ดใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
6: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
9: แต่คิดๆดูเราน่าจะยอมสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
8: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
9: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
8: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
9: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
6: อะไรอ่ะ

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: รัฐธนาคุณชมครับ
4: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะเดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
6: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
6: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อของห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พออยู่ได้ในแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊

0: ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
1: ดูก็แล้วกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
0: จ้ะ
1: ฉันเวทนา
0: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วเข้าสิลูก
2: ขอบคุณ
1: ได้จ้ะ
3: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
2: จ้าแม
3: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ยอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่แล้วจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: พี่ลุงพี่ลุงออกมาพี่ลุงออกมาไอ้พี่ลุง
0: พี่ลุง
1: เดี๋ยวไอ้พี่ลุงมึงทำอะไรลูกกูล่ะ
0: นะพี่ลุง
1: ไอ้พี่ลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่มั้ยจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่มั้ยไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่มั้ย

ลำบากนะลูก

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดล้วนนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลาก
2: ระทาบองกับปีเนี่ยนั่งบานจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตรงตามฟิสฟิ
2: กให้บองไอ้ก็ตะตัวแอร์กับเพลียมหร
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีอีกท่านก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแ

0: และอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
1: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้ากระมมเลยนะ
3: เจ้ากระมมมาก
2: กระทาแล้วนี่กระสมเรียแต่สั้นไซส์นี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
4: แก

0: แม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของวิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำวิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอมังสปริตังกัตวาโมรุเวสปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับปีชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคดูสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานจงเปลือกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าสาวเหมือนกัน
3: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
3: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยมาสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาศหมอยไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มอจราอ่อนมอเมนเน
5: บ้าม
3: าล่า
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแอบบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด
3: ้
1: อกระทาบอกเรากระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
6: การน้องนุ่งแป้งกับเย็บจันนี่
7: เมนเจนพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคล
2: ตัดผมไม่ตัดจริงไหมคะ
1: ไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการชี้

0: หอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลอย่างนาและทาหนึ่งการรถนึงจิกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้กระทานจะเมียแต่ยังหนุ่มขี้ยิ้มโรลุยในใบยี่หม้อกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทานกระเจรุงตรีอพง
1: เราขอให้ทั้งครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับ
2: เรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
3: ก็นอนรออยู
2: ่แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
4: พวกไหวเพื่อเราใช้ของมันชนะมาด้วย
5: เราตั้งการเมาส์ตั้งใจเราดา
4: ตั้งใจเรา
5: ดาแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปิลเราแม่ไงซัลต้องจะเป็นซัลปันเตอร์อ๋อไง
4: ซัล
5: ต์แต่ยังชอบเราอีกแต่รู้ว่าจะปันเตอร
4: ์ถ้าประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมครับจะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อ1สาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
3: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
6: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าดับมวลมา
3: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่นี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
3: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
6: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเนี่ยกระนำไปดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยกูย้อนเลยทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี้ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับเพราะเป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับน ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมินะจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไหวพระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครูบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
7: ใจไม้กับใจมาครอง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ 200,000 กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
6: จะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
7: ก็เตรียมมังกาติดตัวหนึ่งกาชูโจเตียบเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางปันเลยเตี้ยเตี้ยก็เพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนนี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอเตอร์เอาเลยพอเตอร
1: ์บ้าน
7: จ่า
8: หลงริดในจองนิดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนไว้ยัง
1: อ๋อค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็ดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
8: ค่ะ
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับ

0: เราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสปันปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่โตเลสาบเป็นธาตุเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเลยไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
2: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
3: โอ้โห
4: กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
5: ซิงเกต
1: อ๋อเดี๋ยวมีเธอไฮเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้ไหม
5: เครื่องมาไงเธอบ้านรับกับเรา
1: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
4: อร่อยไหม
5: เลือกมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ตลอดแนวอย่าง
3: นี้ยาวเป็น100กิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาซื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
0: ้
2: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันนะครับ
0: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเป็นเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
2: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
2: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี
2: ่
0: หรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจงบอกไม่ยอม
1: ใช่
2: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิ ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลาย

0: ครับ
1: โทนนะ
2: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเ
2: ข้าครับให้มันอ่อน
0: ผู้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉยๆ
2: ใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
2: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
2: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
2: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช
2: ่
0: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
2: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
2: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
2: ใช่ครับ
3: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเ
3: นี่ยเป็นคิวซี
2: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
2: ใช่ใช่
3: ใช
2: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากม
0: ัน
2: ไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
2: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบะเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
2: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
2: ใช่
0: เออคัดลายมันเข้ากัน
2: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
0: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: เขามาเจอ
3: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
2: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
2: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
2: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะกลับสีทั้งวันเลย
3: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละเออ
2: ใช่ครับ
0: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
2: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
2: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
2: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมเพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
2: ถู
0: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
2: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
2: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
2: ครับ
0: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
3: ใครก็ได้
0: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: ที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้ตำแหน่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะมีตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่กระปุกเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่
0: เออแล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู้

0: ก็ตอนเริ่มทําแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเค้าจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยน
1: ตั้งแต่มาแพทย์เนี่ยได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ฉันก็ทํามาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับชิ้นใหม่
0: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณ 1.20
1: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
0: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับ นำต่อเลยครับ
0: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงที่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นร
6: ูที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
6: ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: ดึกเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายมีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการ

0: เพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
1: ยังไม่พ้น
0: ยังไม่พ้น
1: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
0: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัดสวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขาเนี่ยนะตามสภาพนะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
1: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างมั้ยครับ
4: เคยเลี้ยง
0: อะไรคะ
4: เลี้ยงสุนัขค่ะ
0: สุนัขเหมือนกันเลี้ยง
5: สุนัขเหมือนกันค่ะ
0: พันธุ์อะไรคะ
5: เป็นทางบ้านธรรมดา
0: พันธุ์อะไรนะคะ
5: บ้านธรรมดาค่ะ
0: สุนัขบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับสุนัขบ้านธรรมดา
5: ดื้อนะคะเลี้ยงง่าย
0: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกันไม่รู้ใครดื้อกว่ากันไม่รู้นะครับอันนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: แม่มาพอดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: พอดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมต้องไปก่อนคงเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับแม่พอดีครับ
1: พอดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: รองเท้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยเมื่อเช้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นะโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ๊ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี่
3: รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: อ้าวพ่อของหนูเลยอีกข้างนึงล่ะโอ๊ยไหนล่ะ
3: โอ๊ยนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเองเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: หน้าเบื่อมากเลย
1: เอออะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี
1: ่ยเดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอเดี๋ยว
3: โอ้หยิบหยิบหยิบหยิบหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นละสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
3: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
1: นี่จ้าแม่เอามาให้เดือนด้วย
2: อุ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยพระเจ้าช่วยไปแ
3: ม่พ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแล้วแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
2: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
1: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได
3: ้ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่ลงไม่เลี้ยงมันแล้ว
2: คุณพ่อขา

0: กันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
2: แม่ไม่ยอมน่าสงสาร

0: มีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
1: ก็ก่
0: อผิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมคิดว่าผิดครับ
1: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้าเกิดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันนะคะ
0: ของเราหมดไป5คู่เลยนะครับจะเลี้ยงถ้าเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
1: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
0: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
2: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
0: กอเหมือนกัน
2: ผ
0: ิ
2: ดค่ะ
0: ทำไมคิดว่าผิดครับ
2: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาคือเราจะไปปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะล่ะค่ะประมาณมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค
0: ่
2: ะ
0: ก็เคยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมีนิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
0: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละหมื่นหรือเหตุอสมควรไหมครับ
3: คือจริงๆ
0: พอจะอนุโลมไหมครับอาจารย์
3: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ค่ะที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดค่ะ
0: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
3: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปปล่อยสวนสาธารณะแต่ไปปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเลยครับอันนี้ได้ไหมฮะอาจารย
3: ์คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
0: ครับนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นมีความบ่วงใหญ่นะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
5: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
6: ค่ะ
5: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
7: จ้ะ
5: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
7: เน่
5: จะ5โมงแล้วเหร
7: อที่รีบเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
5: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
7: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ้าเก่ง
5: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
7: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
8: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
5: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ

0: าก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
1: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
2: นั่นน่ะสิ
0: บทลงโทษเหรออ านแล้ว
2: ว่าไง
0: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอา ก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทขอปรับไม่เกิน 40,000 บาท
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเจ็บไหมครับ คุณพัชรวีครับ
1: ค่ะ
4: ปรับข้อกอปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 กอหรือขอครับ
5: คิดว่าข้อกอไก่ค่ะปรับไม่เกิน 20,000 บาท
4: น้อยไปไหมครับ
5: คือมันอาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
4: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
6: ค่าตอบก็ไกลเหมือนกัน 20,000 บาท
4: 20,000 เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอแล้วครับ
6: ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์
4: สมน้ำสมเนื้อ ละครับจริงๆแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้อาจารย์นะ
7: ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวังโทษจำต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
4: ปรับอย่างเดียวนะ
7: ปรับถ้าปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
4: สูงแต่ว่าไม่มีโทษจำคุกนะ
7: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
4: ขั้นนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับถูกไหมครับข้อนี
8: ้ข้อนี
4: ้ไม่ถูกเลยเนาะ
8: ผ
4: ิดหมดเลยนะครับ
8: เสียงตบมือไปก่อนนะคะขอบคุณ
4: ครับครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั้นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลแล้วถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับอันนั้นโทษจริงๆท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
7: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการกระทำทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับ นะคะ
4: ถามเล่นๆแต่ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมติอย่างเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ำอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมฮะปล่อยปละละเลยละทิ้งไหมฮะอาจารย
7: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอย่างค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างๆค่ะก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือไม่สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
4: ใช่
7: อันนั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
4: แต่ต้องดูว่าปลาของน้องยูนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดนะครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อ ทางศาสนาอะไรต่างก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆพวกนี้อันนี้อยู่ในอะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได
7: ้การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่เขาจะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุสมควรนะคะในกรณีนี
4: ้อันนี้ถือว่าทำได้
7: ใช่ค่ะ
4: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อยแล้วมันไม่ตรงกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเต่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือนกปล่อยบินไปแล้วก็กลับไปยังผู้ขายอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
3: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
4: ค้ำประกันนะครับ
3: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
4: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
3: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์บรรชัยกับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: แน่นอนเลยค่ะ
10: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
9: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
10: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยาก
9: ๆค
10: ่
9: ะ
10: ให้มันดูสบายสบาย
9: เป็นเรื่องง่าย
10: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
9: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
10: ์เดี๋ยวก่อนอาจารย
9: ์อะไรคะ
10: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
9: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
10: ์โอ้รุ่นแรก
9: รุ่นแรกแรก
10: แรกแย้ม
9: แยกแย้มฝาโลง อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
10: ใจ
9: ต้องใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
10: ์ก็โชคดี
9: อ๋อท่านผู้ชมบอกโอ้ยตายแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงค์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวลูกหนี้ก่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
10: อ้าวเรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาท
9: ค่ะ
10: มักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย
9: ์ค่ะ
10: ว่าฉันจะรับแต่มรดก
9: อ๋อค่ะ
10: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัสถาน
9: ค่ะ
10: ฉันจะรับ
9: อ๋อ
10: แต่ว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
9: อ๋อค่ะ
10: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
9: ค่ะ
10: บางทีก็มีหนี้สิน
9: มีหนี้ด้วยค่ะ
10: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
9: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
10: เออเห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
9: ค่ะ
10: ถ้าคุณแม่คุณตายไปแค่ว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
9: ค่ะ
10: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
9: ่ค่ะ
10: ใช่มั้ยอาจารย์
9: ใช่ค่ะ
10: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
9: ค่ะ
10: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
9: ์ค่ะ
10: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
9: ก็ต้องรับด้วย
10: เออรักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
9: อ๋อค่ะอ๋อค่ะ
10: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักหนี้พ
9: ี่มันนี่ไม่เอานี่ไม่เอาอาจารย
10: ์กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที
9: ่ค่ะ
10: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่รับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว
9: ้ค่ะ
10: เขาก็ต้องฟ้องแม่เรา แต่แม่นี่ไม่อยู
9: ่
10: ทายาทก็ต้องเข้าไปรับคดีนี
9: ้
10: แต่

0: ถามว่าเราต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: กฎหมายเพียงกำหนดไว้ว่ารับผิดชอบในหนี้สินของแม่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับสมมุติว่ารายนี้แม่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
1: ค่ะ
0: เราได้รับมรดกมา5ล้าน
1: ค่ะ
0: เราก็จ่ายไป 500,000
1: อ๋อ
0: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีสมบัติเลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสื่อผืนหมอนใบมีแต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
1: ์ค่ะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
1: ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ้องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับลูกหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อไล่บี้เอากับลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่บี้เอากับแม่เรา
1: ใช่
0: แต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก็จบกันครับ
1: อ
0: ย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
1: ค่ะ
0: แค่นี้แหละ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสจากการนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการไขข้อข้องใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
3: ค่ะมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มี Facebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
2: นะครับนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า surety ship แปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
0: ยังไม่พ้น
1: ยังไม่พ้นนะ
0: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัด

0: สวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขานะฮะตามสภาพนะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
1: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างไหมครับ
4: เคยเลี้ยง
0: อะไรคะ
4: เลี้ยงสุนัขค่ะ
0: สุนัขเลี้ยง
4: สุนัขเหมือนกันค่ะ
0: พันธุ์อะไรคะ
4: เป็นทางบ้านธรรมดา
0: พันธุ์อะไรนะคะ
4: บ้านธรรมดาค่ะ
0: สุนัขบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับสุนัขบ้านธรรมดา
4: ดื้อนะคะเลี้ยงง่าย
0: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกันไม่รู้ใครดื้อกว่ากันไม่รู้นะครับอันนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: แม่มาพอดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: ดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมต้องไปก่อนคงเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับไม่เป็นไรครับ
1: สวัสดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: รองเท้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยรองเท้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นาโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี่
3: รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: อ้าวพ่อของหนูเหรออีกข้างนึงล่ะโอ้ยอยู่ไหนล่ะ
3: โอ้ยนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเองเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: น่าเบื่อมากเลย
1: เอออะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอเดี๋ยว
3: โอ้หยิบหยิบหยิบหยิบหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นแล้วสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
3: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
1: เออนี่จ้าแม่เอามาให้เดือนด้วย
2: โอ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยพระเจ้าช่วยไปไป
3: พ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแล้วแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
2: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
1: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได
3: ้ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่ลบไม่ลิกมันแล้ว
2: คุณพ่อขาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ
3: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
1: แม่ไม่ยอมนะสงสารมันแม่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันนิดเดียวอ่ะพ่อกลับมาก่อนสิพ
4: ่อจากกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าของสุนัขนำสุนัขที่ตนเลี้ยงไปปล่อยที่สวนสาธารณะด้วยเหตุที่สุนัขชอบกัดสิ่งของเจ้าของสุนัขทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผิดขอไม่ผิด
5: ครับก่อนต่ออธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะฮะที่แป้นไปรูปมือแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้

0: คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
1: ก็
0: ผิดนะครับทำไมคิดว่าผิดครับ
1: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้าเกิดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันนะคะ
0: ของ5คู่เลยนะครับจะเลี้ยงจะเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
1: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
0: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
2: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
0: กอเหมือนกัน
2: ผ
0: ิ
2: ดค่ะ
0: ทำไมคิดว่าผิดครับ
2: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาคือเราจะไปปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะล่ะค่ะประมาณแบบมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค่ะ
0: ก็เคยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมีนิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
0: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละหมื่นหรือแสนนี่เหตุอสมควรไหมครับ
3: คือจริงๆ
0: พอจะอนุโลมไหมครับอาจารย์
3: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์อะที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดอะค่ะ
0: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
3: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปปล่อยสวนสาธารณะแต่ไปปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเลยครับอันนี้ได้ไหมฮะอาจารย
3: ์คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
0: ครับเพราะนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นมีความบ่วงใหญ่นะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
5: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
6: ค่ะ
5: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
7: จ้ะ
5: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
7: เน่
5: จะ5โมงแล้วเหร
7: อที่รีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
5: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
7: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ้าเก่ง
5: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
7: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
8: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
5: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
7: เนี่ยเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละ

0: เชื่อมันไปปล่อยอะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
1: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
2: นั่นน่ะสิ
0: บทลงโทษเหรออ
1: ืม
0: อ่านแล้ว
2: ว่าไง
0: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทขอปรับไม่เกิน 40,000 บาท
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมครับคุณพัชรวีครับปรับข้อกอปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 กอหรือขอครับ
5: คิดว่าข้อกอไก่ค่ะกับไม่เกิน 20,000 บาท
4: น้อยไปไหมคะ
5: คือมันอาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
4: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
6: ค่าตอบก็ไกลเหมือนกัน 20,000 บาท
4: 20,000 เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอแล้วครับ
6: ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์
4: สมน้ำสมเนื้อ ละครับจริงๆแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้ครับอาจารย์นะ
7: ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวางโทษจำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
4: ปรับอย่างเดียวนะ
7: ปรับถ้าปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
4: สูงแต่ไม่มีโทษจำคุกนะ
7: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
4: ขั้นสูงนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับถูกไหมครับข้อนี
8: ้ข้อนี
4: ้ไม่ถูกเลยเนาะ
8: ผ
4: ิดหมดเลยนะครับ
8: เสียงตบมือไปก่อนนะคะ
4: ครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั่นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลนะถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับอันนั้นโทษจริงๆท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
7: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการกระทำกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้องรองโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับ
4: ครับ
7: นะคะ
4: ถามเล่นๆแต่ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมติอย่างเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ำอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมฮะปล่อยปละละเลยละทิ้งไหมฮะอาจารย
7: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอย่างค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างๆค่ะก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือไม่สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
4: ใช่
7: อ
4: ัน
7: นั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
4: แต่ต้องดูว่าปลาของนักยูนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดนะครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อทางศาสนาอะไรต่างก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆ

0: ี้ย
1: อันนี้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได
2: ้การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่ก็จะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรนะคะในกรณีนี
1: ้อันนี้ถือว่าทำได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อยแล้วมันไม่ตรงกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเต่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือนกปล่อยบินไปแล้วก็กลับไปยังผู้ขายอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
0: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
1: ค้ำประกันนะครับ
0: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
1: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
0: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์บรรชัยกับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แน่นอนเลยค่ะ
4: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
3: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
4: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยาก
3: ๆค
4: ่
3: ะ
4: ให้มันดูสบาย
3: ๆเป็นเรื่องง่าย
4: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
3: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
4: ์เดี๋ยวก่อนอาจารย
3: ์อะไรคะ
4: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
3: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
4: ์โอ้รุ่นแรก
3: รุ่นแรก
4: แรกแย้ม
3: แยมฝาโลง อะไรนี้ ใช่ไหมอาจารย์ คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
4: ใจ
3: ต้องใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
4: ์ก็โชคดี
3: อ๋อท่านผู้ชมบอกโอ้ยตายแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงค์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวลูกหนี้ก่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
4: อ้าวเรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาท
3: ค่ะ
4: มักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ว่าฉันจะรับแต่มรดก
3: อ๋อค่ะ
4: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัสถาน
3: ค่ะ
4: ฉันจะรับ
3: อ๋อ
4: แต่ว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
3: อ๋อค่ะ
4: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
3: ค่ะ
4: บางทีก็มีหนี้สิน
3: มีหนี้ด้วยค่ะ
4: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
3: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
4: เห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
3: ค่ะ
4: ถ้าคุณแม่คุณตายไปแปลว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
3: ค่ะ
4: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
3: ่ค่ะ
4: ใช่มั้ยอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
3: ค่ะ
4: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
3: ก็ต้องรับด้วย
4: รักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
3: อ๋อค่ะอ๋อค่ะ
4: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักหนี้พ
3: ี่มันไม่เอานี่ไม่เอาอาจารย
4: ์กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที
3: ่ค่ะ
4: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่รับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว
3: ้ค่ะ
4: เขาก็ต้องฟ้องแม่เราแต่แม่เนี่ยไม่อยู
3: ่ค่ะ
4: ทายาทก็ต้องเข้าไปรับคดีนี
3: ้
4: แต่ถามว่าเราต้องจ่ายเงินจ่ายทอง

0: องอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: กฎหมายเพียงกำหนดไว้ว่ารับผิดชอบในหนี้สินของแม่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับสมมุติว่ารายนี้แม่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
1: ค่ะ
0: เราได้รับมรดกมา5ล้าน
1: ค่ะ
0: เราก็จ่ายไป 500,000
1: อ๋อ
0: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีสมบัติเลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสื่อผืนหมอนใบม
1: ี
0: แต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
1: ์ค่ะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
1: ไม่ต
0: ้
1: องรับผิดชอบ
0: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ
1: ้
0: องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับล
1: ู
0: กหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อไล่บี้เอากับลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่บี้เอากับแม่เรา
1: ใช่
0: แต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก
1: ็
0: จบกันครับอย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
1: ค่ะ
0: แค่นี้แหละ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสจากการนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการไขข้อข้องใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
3: ค่ะหร
2: ือ
3: ม
2: ี
3: ป
2: ั
3: ญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มีFacebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
2: นะครับเพราะนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะงั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า surety ship ค่ะแปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงิน

0: ของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรไกลเกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกลเกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกะมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: อือตัวเองเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: กินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: ได้จ้ะ
1: สาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพักเก็บแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: คือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
1: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
0: อ๋อครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
0: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งสารไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลน่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆทั้งเลยอ่ะ
2: เหรอ
4: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
4: จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
4: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
4: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
4: จริงเหรอจ้า
5: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
4: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
4: โอ้จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
2: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
4: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
4: ตัวเอง
5: จ๋า
4: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาอ่ะพร้อมเวอร์
4: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
4: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
4: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
4: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
2: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
6: ขอไปด้วยนะเขาขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
2: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
6: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
4: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี้โ
2: อ้ส่งได้แล้วอ่ะ
6: น่าเก่งมาก
2: เที่ยวได
4: ้เย้ไปเที่ยวกัน
6: ไปเที่ยวกันเย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: อดเลย
6: ไปเที่ยวทะเลกันเย
3: ้ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออกผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
5: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
4: ไม่ได้ดู
5: ลืมใช่ไหม
4: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
5: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเน
4: ี่
5: ย
4: อย่ามายุ่งนะ
5: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
4: อย่าเดี๋ยวตายโทร
5: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
6: ว่าไงคะ
5: หัวหน้าคะเป็นเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
6: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
4: ไปดูกันสองคนเลยไป
5: ตัวเองไล่เขาเหรอ
4: ใช่
5: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
4: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายไปเลยไป
6: ไปกันดีกว่า
4: เ
7: ปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
4: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
5: กินเกมไปเลยทุกคน

สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้ดิอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาล

าวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่ารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitrationหรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา
หรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้

และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดหมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อหาเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่ตะนาคนเรานะทกจับติดร่างแล้วยังมาทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก้าวเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแกงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไร่พืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการแทร็กมันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกนี้มันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยทั้งในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
0: ์
1: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิคอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบไปที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอยท์ที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เข้าเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยท์นั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไมมันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ ทำไมพิซซ่ามามีกินในประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์นึงคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยฟู้ดบล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผมพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็เพราะฉะนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ re-survey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละประตูไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออ
1: ะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไป

0: แต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้
1: ค่ะ
0: เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการให้ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี
1: ้
0: ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้น
1: ะ
0: ส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมี human touch
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้น มันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
0: ๆ
1: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ย Watchbox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมาUX UI User Experience User Interface ที่เหมาะสมนะครับบอกเลยตู้ล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลีดนะเข้าใจไหมซักอบลีดตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดนั้นแล้วนะ
0: ชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้รับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกงี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละ
1: ค่ะ
0: ตู้เวอร์ชัน40กว่าเดี๋ยวเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮ้งมันได้นะแบบเซอร์เวย
1: ผงจุ้ยดี
0: ผงจุ้ยดีอะไรเขาเรียกผงจุ้ยใช่ไหม
1: ผงจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ15%จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
1: อ
0: นเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มมีอะไรบ้างทำไมมันทำไม่ได
1: ้
0: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมเขาเลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย

0: 24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
0: ๆถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี
0: ้
1: Shop Box
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shop Box ขึ้นมา Shop Box ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน
1: ์ค่ะ
0: จากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมาได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีวิว3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆFaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักผมรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500หมื่นพันหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: งั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปาร์ทอัพเขาเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะเออมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watch Box 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้เนี่ยเราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอย
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าไอเดีย is cheap execution is key นะครับก็คือ

0: ไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผลเมชเมนต์ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

ับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้1ความสามารถว่า product หรือการบริการของเรา

0: ทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.ow.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอน

0: เชื่อมั่นในตัวลูกนะต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
1: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
0: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอะคุณยังลืมอะเอาไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนทุกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อขาตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชได้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโสสิ

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่2ถึงแม่12เริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1 วันครับ

0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

0: เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: โอมโอมไปโรงเรีย

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะโอมอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยิ่งไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ

0: ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะนี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะกล่าวดีครับ
1: กล่าวดีครับ
2: ในตอสฉันผิดหวังเลยมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิตินึงเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: ามารถติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียวDairy Homeเนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมหนึ่งก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง

0: ผมทำแดรี่โฮมเนี่ยปี2542
1: ครับ
0: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
1: ือ
0: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
1: คร
0: ับเริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์ไปแสวงหาซัพพลายต่างวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว
1: ่
0: าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะ
1: ค
0: แต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ
1: ่
0: ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
1: ม
0: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาจิ้นเขาเยอะกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันด้านราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ได้ยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
1: ก็เอาคุณภาพมาสู
0: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
1: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่การไป
0: ไทยไม่มีนะครับผมก็ไปเอาเรกูเลชั่นของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับเรกูเลชันไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหร
1: ือ
0: ม
1: ี
0: แอเรียใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร
1: ่
0: บ
1: ้
0: าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้เบลลารี่ตรงนี้ไอ้แนวกระชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั
1: ้
0: ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
1: ๆ
0: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ไซส์ขนาด
1: เล็กสภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็ก
1: ๆ
0: มันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปร
1: ับ
0: ปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆ เพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะๆ
0: ปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพ
1: ู
0: ดยากมากเพราะว่ามันคือ

0: คือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร
1: ์หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี
0: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
1: บ
0: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียวตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
1: ก็ยังดียังมี
0: ก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลุ่มของมันลดลงแน่นมเคยผลิตได้วันละสมมุติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ยนะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อนเพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: สารเคมีต่างๆ
0: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% น่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: คร
0: ับ ต้มนมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
1: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
1: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
0: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
1: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
1: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
1: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะมั้ยครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกนึงคนนั้นน่ะเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
1: uh-huh.
0: เขาก็เชื่อมั่นเราแต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่าหนึ่งไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหมสองเขานั่งดูแดรี่โฮมอยู่ว่าแดรี่โฮมมันจะรอดไหม อันนี้ เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช่
0: เพราะต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับ
1: ครับ
0: เราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะค
1: ุ
0: ณนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยม
1: ี
0: หลายโปรดักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแดรี่โฮมเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิตมันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้อง market driven
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทำแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตFacebook Gmailหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมอะทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆ เขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางแดรี่โฮมเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ตามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทั้งฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่า Dairy Home เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้
0: อ
1: ยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเองอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านนึง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอครับ
1: แต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดนึงแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอเ
0: พราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทน
0: ครับ
1: มันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
0: ม
1: ี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
0: ครับ
1: นะครับเอามาทำเราได้โปรดักต์2ตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
0: ฟันก็ไม่ผุ
1: แต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์นึงซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับ อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผล impact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: อัน
1: นี้สำคัญมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าถามว่า Dairy Home เป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่า Dairy Home เป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิด Dairy Home ขึ้นมา
1: ใช
0: อย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
0: ดีครับ

0: นแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นจริงเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับมาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปช็อปแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ คร
0: ับ นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับ ก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤฒิ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณภาพนมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
0: ์
1: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช
0: ้
1: เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปันกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
0: ้
1: ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: จบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นในพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤฒิ์นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านค

การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็หากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถาม Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะเป็นก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาวิทยาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-Founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นกรรมการก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป Disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับที่ปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะ งานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของปากีสถาน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู่
0: ครั

0: ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี้ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผา
0: ได้เลยที่บุพผากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่เพราะพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: ครับเพราะพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถswipe ดูอย่างนี้ได้จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยก็ค่อยไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทําให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: พอแล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันมั้ยแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเค้าก็จะเป็นเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้
0: แ
1: หละ
0: ครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่
1: จะบอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความหลายง่าย
1: ๆ
0: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายๆเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงมาเล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ส่งข้อมูลให้
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่ไหมครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละทางที่ขับไปแป๊บเดียว

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุปผานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุปผานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกมันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหนทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้คือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็การทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่เมื่อเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกล
0: อ
2: นช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันเดเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผม
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่ม

0: รู้ปัญหาแล้วเราก็เลยกลับมาดูว่าจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
0: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงเนี่ยครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะดูแล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเหมาะถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเรือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจินมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขายBig Dataด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับ
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS
1: อ๋อก็หมายว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่

0: คุ้นเคยอยู่แล้ว
1: ครับแต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องมาเราเล่นเกษตรว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
0: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝ
0: ันปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
0: การกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนแล้วครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors มั้ยครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วก็เสียออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
0: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: ล่ะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
1: เท่ากับทุเรียนชะนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขาย
1: ครับ

0: เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
0: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการ
1: ครับ
0: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้ครับ
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
0: ๆ
1: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต
1: ่
2: อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็

0: คถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
0: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
0: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยล่ะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel ทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปื้อน

0: พลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนนึงเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือพี่ทนายวิรัตน์นั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่สายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมที่มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังคิดจะมีบุตรบุญธรรมนะคะต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่วิรัตน์กันเลยค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ขอถามพี่ทนายวิรัตนิดนึงค่ะว่าบุตรบุญธรรมนะคะในภาษาของกฎหมายเนี่ยมีนิยามว่ายังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวบุตรบุญธรรมเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบเท่ากับเป็นบุตรโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดโดยทางธรรมชาตินี่นะครับก็คือว่าเหมือนบุตรที่เกิดขึ้นเองนะครับบุตรบุญธรรมนี่คือเป็นการในสังคมไทยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอุปการะเลี้ยงดูคนนะครับที่เขาเป็นลูกหลานนี่นะครับซึ่งก็ในทางกฎหมายถือว่าพอเจ้ามรดกเสียชีวิตหรือต่างเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะรับมรดกได้เท่ากับลูกบุตรปกติเขาเลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือบุตรบุญธรรมก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มีสิทธิเท่ากับบุตรแท้ๆเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาในอีกส่วนนึงค่ะในส่วนของอันนั้นคำจำกัดความของบุตรบุญธรรมละในส่วนของผู้อุปการะบ้างค่ะอย่างนี้

0: ครจะอุปการะบุตรบุญธรรมก็ได้ใช่ไหมอย่างไซอยากมีลูกไซก็ไปตามสถานสงเคราะห์ขอน้องเข้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ทำได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ในอดีตในอดีตนะครับทำได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารับบุตรบุญธรรมแล้วเอาไปต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับไปขายเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายทำให้ทำอย่างไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะไปรับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีการใครเขาจะต้องไปแสดงตนนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูแล้วก็จะมีทางราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเลี้ยงจริงไหมแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับ
0: อันนี้เขามาตรวจสอบช่วงเวลายังไงคะ
1: ช่วงเวลาที่เรานำเด็กมาเลี้ยงครับ
0: ไม่งั้นเขาก็จะ
1: ไม่งั้นจะไม่สามารถจดเป็นบุญธรรมได้นะครับ
0: ตรงนี้มีข้อห้ามไหมคะว่าเด็กที่จะนำมาเลี้ยงห้ามนำมาจากไหนห้ามเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักห้ามนำมาเลี้ยงไม่รู้ภูมิเดิมอะไรอย่างนี้ห้ามไหมคะ
1: คือมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนของบุญธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทหนึ่งคือว่าเราจะเจอญาติเราเองเนี่ยนะครับเราอยากรับเป็นบุญธรรม
0: ค่ะอย่างเช่นลูกหลานของเราเนี่ย
1: ใช่แต่เป็นลูกมันไม่ได้ก็ต้องเป็นหลานอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็รับเลี้ยงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงตนได้เรียบร้
0: อ
1: ยแต่มีแบบนึงคือเราไปรับเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับมีสองส่วนที่สามารถทำได้นะครับส่วนข้อจำกัดของมันเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้อุปการะก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับและก็จะต้องมีอายุห่างจากคนที่เราจะรับเป็นบุญธรรมเนี่ย15ปี
0: อ๋อก็คือถ้าอายุ25เป๊ะปุ๊บ
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมต้องอายุอย่างน้อยต้องห่างจากบุญธรรม
1: 15ปี
0: 10ขวบ10ขวบนี่คือยังได้อยู่ใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ทราบไปถึงนิยามของคำว่าบุตรบุญธรรมนะคะในทางกฎหมายกันแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้อุปการะนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ากฎหมายของเรื่องบุตรบุญธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่วิรัติคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมละครกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะมีข้อกฎหมายอะไรอีกค่ะ
2: เอและเพื่อนมักจะมาออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
3: เฮ้ยเอเป็นไรดูหน้าเครียดวะ
4: หน้ามันดูเครียดขนาดนั้นหรอวะ
3: เฮ้ยก็พอจะสังเกตได
5: ้
3: ไหนมีอะไรหรือเปล่าวะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
4: คืองี้เราชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเราอยากจะแต่งงานด้วย
3: อ้าวเขาจะเครียดทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบนายวะ
4: เปล่า
3: หรือว่าเขาเรียกสินสอดแพงมากเกินไปวะ
4: ก็เปล่าอีกแล้ว
3: เฮ้ยรู้จะเครียดอะไรอีกหรือว่าทางญาติผู้หญิงเขาไม่ชอบหน้านายวะ
4: มันก็ไม่ใช่อีกแล้ว
3: โอ๊ยไม่ถูกสักข้อหนึ่งเลยขี้เกียจเดาแล้วตกลงหนักใจเรื่องอะไรนายเฉลยมาเลยดีกว่า
4: ก็นายจำเด็กคุณที่ชื่อบีได้ไหมที่เรารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะ
3: อ๋อจำได้สิเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลูกบุญธรรมนายไม่ชอบแฟนนาย
4: เพื่อนเราแนะนำนะนายอย่าไปซื้อหัวและเสี่ยงโชคเลยว่ะเพราะดูท่าแล้วไม่น่าจะถูกว่ะ
2: เอต้องการจะแต่งงานกับบีแต่ติดที่บีเป็นบุตรบุญธรรมของตนนั่นเอง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะคะต่อมาเกิดการรักใคร่ขึ้นมาในอีกรูปแบบนึงนะคะเกินเลยกว่าการเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วอันนี้ก็คือรักในรูปแบบของผู้หญิงผู้ชายนะคะตรงนี้ถามพี่วิรัตเลยค่ะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะคุณพ่อบุญธรรมสามารถแต่งงานกับบุตรตัวเองได้ไหมคะ
1: คือจริงๆตัวของกฎหมายเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาห้ามเอาไว้ว่าห้ามผู้อุปการะเนี่ยคือหรือว่าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยสมรสบุตรบุญธรร
0: ม
1: ห้ามเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการห้ามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการห้ามไม่มีการบทลงโทษไว้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็คือว่ามันมีเพียงผลตรงที่ว่าคือเขาสามารถสมรสได้แต่ว่าผลของเรื่องของการเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยก็ทางกฎหมายถือว่าสิ้นสุด
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับก็กลายเป็นว่า

0: ก็กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจากเดิมเป็นพ่อลูกกันก็กลายเป็นสามีภรรยากัน
1: อย่างนี้เราต้องทำการยกเลิกอะไรก่อนไหมคะเกี่ยวกับเอกสาร
0: โดยหลักเขาไปจดกันเลยครับพอยกเลิกพอไปจดทะเบียนก็ตรงนั้นก็ต้องไปยกเลิกอยู่ดีครับต่อไปจากลูกบุญธรรมก็จะกลายเป็นภร

0: านะที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือว่ารับในฐานะภรรยา
1: โอเคก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับคือว่าเมื่อมีการสมรสกันบุตรบุญธรรมก็ต้องถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการรับมรดกในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการรับโดยในฐานะของคู่สมรสนะครับก็คือเวลาคู่สมรสรับนี่คือว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้าไม่มีทายาทคนอื่นๆภรรยาก็รับคนเดียวนะครับ
0: ค่ะในกรณีที่อันนี้จะยกตัวอย่างอาจจะโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะ
1: ครับ
0: แต่มันก็มีทางเป็นไปได้ถ้าสมมติฝ่ายบุตรบุญธรรมเป็นฝ่ายชายบ้างล่ะ
1: ครับ
0: แล้วผู้หญิงเป็นคุณแม่บุญธรรม
1: ครับ
0: กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดรักใคร่กันจะแต่งงานกันจะเป็นยังไง
1: ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้
0: ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมครับตรงนี้
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกสักหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ใส่ถามอีกกรณีนึงก็ยังวนอยู่ในเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมนะคะกับครอบครัวนี้มีบุตรจริงแล้วกรณีที่เขารักเขาชอบกันอย่างนี้ระหว่างบุตรที่แท้จริงกับบุตรบุญธรรมจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ
1: จริงๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่สายเลือดเดียวกันเนี่ยจะมาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนละสายเลือ ดนะครับอย่างนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าอนุญาตให้สามารถสมรสกันได
0: ้แล้วในเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมนี่ต้องไปยกเลิกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม
1: ่ก็ไม่ต้องยกเลิกไม่เกี่ยวข้องกันครับก็เป็นเรื่องบุตรของตัวเองก็แล้วก็บุตรบุญธรรมแต่สมรสกันไม่เกี่ยวข้องครับ
0: ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันได้เลยใช่ไหมคะ
1: เพียงแต่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะสงสัยว่านามสกุลนี้มันยังไงท่านเองนะครับแล้วอธิบายได้ครับว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าที่เป็นบุตรที่แท้จริงทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันอันนี้เป็นไปไม่ได้เลย
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: ทางกฎหมายห้ามเลยใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนสมรสไม่ได้เลยด้วย
1: ไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีบุตรบุญธรรมแล้วเลี้ยงไม่ไหว
1: ครับ
0: ยกให้คนอื่นได้ไหมคะ
1: คือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาจะถูกตัดออกจากพ่อแม่เดิมเขาการปกครองมันก็จะมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรม
0: ค่ะอันนี้ตัดขาดเลยไหมคะสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้
1: คือตัดขาดไปก่อนตัดขาดแต่เรื่องตัดขาดของเรื่องของการปกครองนะครับแต่เรื่องมรดกอะไรคงได้อยู่
0: อ๋อคือ
1: รับได้ทั้งของพ่อแม่บุญธรรมด้วยแล้วก็พ่อแม่เดิมรับสองทางได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่เมื่อการปกครองมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับเขาจนกว่าจะมีการอย่างเช่นท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่อยู่มอบอำนาจไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในกรณีแบบนี้นะคะในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมพี่วิรัตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู
1: ่ก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับคือว่าพ่อแม่คนที่เป็นผู้อุปการะเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับเราต้องห่างจากตัวบุตรบุญธรรม15ปีนะครับเท่านั้นแหละครับแล้วก็จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีบุตรนะคะต้องการรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะก็หลักเกณฑ์ง่ายๆค่ะคือคุณต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ห่างจากบุตรบุญธรรมที่จะมารับอุปการะ
1: 15
0: ปีค่ะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการรับอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกเมื่อหลังจากการรับอุปการะบุตรบุญธรรมมาแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในละครตอนต่อไปค่ะ
2: ฟ้ามีอายุ34ปีเธอสมรสกับสามีชาวอเมริกันและกำลังจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกา
3: เอ๊ะใครมากดกิ่งน่ะ
4: อ้าว
3: พี่โทษเธอเข้ามาในบ้านก่อนสิคะ
4: จ้ะ
3: เธอนั่งก่อนค่ะพี่โทษ
4: จ้ะ
3: ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงที่นี่ได้ล่ะคะ
4: ก็พอดีพี่เนี่ยมาทำธุระแถวนี้ผ่านมาพอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมน่ะเห็นว่าจะไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนี่ยินดีด้วยนะ
3: กำลังตัดสินใจอยู่เลยพี่โทษแต่ติดตรงที่ว่าหนูต้องเอาลูกของพี่สาวไปอยู่ด้วย

0: กะว่าจะให้แกเรียนต่อที่นู่นเลยนะคะ
1: ลูกของพี่สาวที่เห็นว่าเลิกกับสามีนะที่น้องรับไปเลี้ยงดูเองใช่ปะ
0: yeah. ใช่ค่ะพี่ก็ตั้งแต่ตอนแกอยู่ได้8ขวบตอนนี้ก็5ปีแล้ว แต่ติดตรงที่หนูไม่รู้จะให้ใครรับแกเป็นบุตรบุญธรรมดีนะสิคะกลัวยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
1: สามีฟ้าเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนี่ เห็นตอนนั้นบอกว่าอายุ55นี่
0: ใช่ค่ะพี่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าไปทำเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเซ็นเอกสารเองหรือเปล่า
1: คงยุ่งยากมากเลยนะฟ้า
2: คุณผู้ชมคะกรณีแบบนี้ฟังดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะพี่รัฐคะในกรณีที่อย่างในละครค่ะสามีเป็นชาวอเมริกันนะคะซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กค่ะยังไม่มียังไม่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมเลยในกรณีแบบนี้ค่ะคุณภรรยาควรจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเองเพื่อที่จะพาบุตรไปเรียนต่อไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหรือจะให้คุณสามีรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรมดีคะ
3: คืออย่างนี้ครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาถือว่าถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรับใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายต้องอนุญาตนะครับก็เป็นการโดยปริยายไปเลย
2: อันนี้นี่ถือถ้าคนหนึ่งรับจะถือว่าอีกคนหนึ่ง
3: ต้องอนุญาตครับต้องถือว่าอนุญาตด้วย
2: แล้วยังถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของคนอีกคนหนึ่งด้วยไหมคะ
3: ไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคู่สมรสเขาต้องอนุญาต
2: ก็คือถ้าสมมติภรรยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าสามีจะเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย
3: ใช่ต้องถือว่าต้องไปจดเป็นเรื่องๆไป
2: อันนี้จดทั้งคู่ได้ไหมคะ
3: ได้ครับทั้งทำได
2: ้
3: ครับผม
2: อันนี้ในส่วนของมรดกถ้าเด็กจะได้ก็คือสมมุติว่าภรรยาเป็นคนรับก
3: ็
2: จะได้ในส่วนของภรรยาคนเดียวหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือไม่มีส่วนยุ่ง
3: ไม่เกี่ยวข้องกันครับผม
2: แล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ทนายวิรัติจะแนะนำให้ใครรับเป็นผู้ปกครองดีคะรับเด็ก
3: คือผมมองว่าถ้าเป็นผมก็คงเอาคนที่มีโอกาสดีคือเด็กควรจะอยู่ในคนที่โอกาสดีๆมากกว่านะครับถ้าเขาคนที่เป็นหาเงินได้มากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า
2: ก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ควรจะให้คุณสามีหรือเปล่าคะ
3: ครับก็ทำได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมนี่ค่อนข้างยาก
2: ยุ่งยากยังไงคะคือเขาต้องมาที่ประเทศเราหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับจะต้องมาเสียเวลาในการที่พร้อมก็มีว่าเขาก็กลัวว่าแบบเป็นลักษณะเป็นการนำเด็กไปไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเป็นการจะเป็นการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจะรับบุตรบุญธรรมลืมถามไปเลยค่ะในช่วงแรกการรับบุตรบุญธรรมค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
3: อ๋อก็เป็นพวกถ้าเด็กยังเป็นวัยเรียนอยู่หรือว่าก็มีพวกสิทธิบัตรอะไรต่าง
2: ๆอันนี้ในส่วนของเด็ก
3: ครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไปยื่นครับยื่นที่อำเภอนะครับ
2: ค่ะแล้วสมมติในกรณีแบบนี้ตกลงได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ปกครองรับบุตรบุญธรรมไปกำลังจะไปต่างประเทศแล้ว
3: ครับ
2: แล้วบิดามารดาของเด็กจริงๆค่ะไม่ยอมให้เด็กไปต่างประเทศทำได้ไหม
3: จริงๆโดยหลักการที่เราจะขอให้เป็นใครเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้เลยครับถือว่าทำไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้คือพ่อแม่ที่แท้จริงก็ต้องอนุญาตด้วย
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะอันนี้ก็คือต้องคุยกันดีๆต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะค่ะในกรณีเรื่องของบุตรบุญธรรมนะครับก็ดูแล้วมีไปต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพี่วิรัตเคยเจอคดีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าซับซ้อนพอๆกับเรื่องนี้ไหมคะ
3: ผมเจอเรื่องเอาแบบเขาสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาพ่อแม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณเป็นแค่คุณป้าแล้วกันคุณป้าเนี่ยได้สามีคนต่างประเทศนะครับแล้วแกอยากได้เด็กคนนี
2: ้
3: ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะเด็กคนนี้เขาไม่มีอะไรอ่ะพ่อแม่หายไปเลยพ่อแม่คือเป็นญาติเขานี่แหละ
2: ค่ะ
3: ปรากฏว่าเขาก็มาติดต่อที่สำนักงานผมผมก็ยื่นเรื่องเลยครับยื่นเรื่องปรากฏว่าแม่เขายังมีชีวิตพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ผมก็ส่งเอกสารไปปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอะไร
2: อันนี้คือแค่ไม่ติดต่อกับมันเฉยไม่ใช่เป็นบุคคลสูญหาย
3: ไม่ใช่คือหายไปแล้วก็ส่งหมายไปเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้รับหมายพอถึงวันที่ขึ้นศาลที่ผมจะต้องไปไต่สวนเรื่องของการรับบุญธรรมปรากฏว่าศาลท่านไม่ยอมท่านบอกว่าหมายที่ผมส่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับมันก็ดำเนินคดีต่อไม่ได้เราก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมจะทำไงได้บ้างครับเพราะว่าทาง ทางลูกความของผมเนี่ยเขาจะรีบเอาเด็กไปเพื่อที่จะไปเข้าเรียนนะครับต้องรีบเดินทางศาลก็บอกว่ามีทางเดียวคือต้องให้แม่เขามาที่ศาลไม่ติดต่อกันมา10ปีครับเด็กอายุ9ขวบอะครับประมาณ9ขวบไม่ได้ติดต่อครอบครัวบังเอิญมากเลยครับยังจำได้คดีนี้คลาสสิกมากก็คือว่าเราก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปทางฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่จดทะเบียนสมรส คนที่มีอำนาจในการปกครองคือผู้หญิงคนเดียวผู้ชายไม่เป็นไรนะครับเราก็โทรศัพท์คล้ายๆโทรศัพท์ไปสมัยนั้นจะเป็นแม่สื่อแม่ชักกันนะครับก็โทรไปหาแม่สื่อคนที่ได้ติดต่อเคยติดต่อไว้ปรากฏเป็นเรื่องที่โชคดีของเด็กมากตอนแรกเด็กคือเด็กหน้าเสียแล้วนะครับจำได้เลยว่าเด็กเขาหน้าเสียแล้วว่า
2: ชีวิตกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้ว
3: เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ไปแล้วเพราะว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยทางขอวีซ่าก็ไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสิ้นเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแม่เขาไม่เคยเดินมาก็เดินมาเดินมาแล้วก็รับสายนะครับแล้วก็คุยกันไปเรื่องผมก็เลยคุยกับเขาโดยตรงว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแม่เขาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกให้รีบมาที่ศาล
2: นะครับ
3: ในวันนั้นเลยนะครับก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาทำไงดีผมก็เลยขออนุญาตศาลเลื่อนไปสืบคดีในตอนกลางวันนะครับก็เลยให้เขามานะครับเขาก็น้องก็ยังอายุประมาณสัก20ต้นๆนะครับ20นิดหน่อยครับ
2: ก็คือไม่เคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเลย
3: ผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ครับมัน10กว่าปี10ปีได้น้องเขาก็อายุ9ขวบอะครับปรากฏว่าพอเราเรียกมาปั๊บดันคุณแม่เขายังสาวอะครับเขาอุ้มลูกอีกคนหนึ่งมาย ังจำได้เลยผมก็ตกใจแล้วคือเขาใส่เนื่องจากเวลาเข้าศาลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาดันใส่แบบคล้ายๆเป็นอะไรเป็นสกอยเนี่ยครับ
2: อ๋อกางเกง
3: ขาสั้นนะครับก็ใส่เข้าศาลไม่ได้นะครับก็ต้องทนายก็ต้องวิ่งไป
2: ขอเสื้อผ้า
3: ไปขอสโลงนะครับมาใส
2: ่
3: โอ้โหวันนั้นก็ชุลมุนมากเลย
2: เพิ่งรู้ว่าทนายไม่ได้มีหน้าที่ว่าความอย่างเดียวละ
3: ต้องหาสโลงไหมเขาใส่ด้วย
2: แค่เป็นหน้าที่คอสตูมด้วย
3: พอหาทุกก็ขึ้นศาลนะครับผมยังไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะครับก็เบิกความกันทันทีนะครับสุดท้ายก็ได้
2: จบลงได้ดีนะคะเด็กก็ลุ้นแทบแย่
3: เด็กนี่มองหน้าผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเหมือนพลิกจากประมาณ
2: ได้ช
3: ี
2: ว
3: ิ
2: ตใหม่แล้ว
3: ใช่เขาก็เลยตอนนี้ไม่เรียนละตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเขาไปเรียนที่นี่แล้ว
2: ดีใจแทนน้องด้วยจริงๆเลยนะคะ
3: สุดยอดเลยเพราะว่าดวงผมว่าดวงอยู่ที่ดวงเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อพ่อแม่เขาเลยนะคร
2: ับ ค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
3: โชคดีของเขาไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะใจหวังว่าตอนนี้นะคะตอนเกี่ยวกับที่เรื่องราวของการจะพาบุตรบุญธรรมนะคะไปอุปการะแล้วพาไปต่างประเทศหวังว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะพาเด็กไปอยู่ในต่างประเทศนะคะคงจะรู้แล้วว่าจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะคะแล้วก็จะปฏิบัติตัวยังไงค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกแล้วค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกของบุตรบุญธรรมจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะ
4: แดงมีที่นามากมายแต่ไม่มีลูกหลานจึงไปขอลูกของขวัญมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
5: ขวัญเองมีลูกตั้งหลายคนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ยกให้ข้าสักคนสิข้าจะเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะข้าไม่มีลูก
1: เออก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ข้าก็ลำบากเหลือเกินทำนาก็ขาดทุนไหนจะต้องหาเงินมาซื้อปุ๋ยอีก
4: ขวัญจึงยกกล้วยให้แดงเลี้ยงดูด้วยความขยันแดงจึงยกที่นาส่วนหนึ่งให้กับกล้วย
5: กล้วยมานี่ลูกพ่อจะยกที่นาให้ครึ่งนึง
6: wow.
5: เอาไปสร้างหลักปักฐานนะลูก yeah. ตั้งใจทำอาหารกินล่ะ
7: จริงเหรอครับพ่อ
6: yeah.
4: กล้วยดีใจมากจึงไปฉลองกับเพื่อนจนเมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
6: ป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยเองอ่ะอย่าเสียใจไปเลยไอ้กล้วยอ่ะคงทำบุญจากเองมาให้แล้ววะ
5: ข้าไม่น่ายกที่นาให้มันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ตายหรอก
6: แล้วเองยกที่ให้มันไปเยอะหรือเปล่าล่ะ
5: ก็ครึ่งนึงอ่ะ
6: ถ้างั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลให้เอง
5: ทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะ
6: ข้าได้ยินมาว่าถ้าลูกตายมรดกก็จะตกเป็นของพ่อกับแม่ที่แท้จริงล่ะสิ
5: อะไรนะข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปฟ้องศาลคอยดู
2: เป็นอย่างนั้นไปนะคะคุณผู้ชมคะแทนที่คุณพ่อตัวจริงนะคะจะรู้สึกว่าไม่ใช่มรดกของเรานะคะจะไม่รับกลับจะรับมรดกซะเองนะคะซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อบุญธรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกบุญธรรมนะคะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณพ่อบุญธรรมค่ะให้มรดกครึ่งนึงและที่ดินครึ่งนึงกับลูกบุญธรรม
3: ครับ
2: บุตรบุญธรรมดันมาเสียชีวิตซะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณพ่อตัวจริงจะมารับมรดกอันนี้ถูกหรือผิดคะที่เขาจะมารับ
3: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือให้ก็ให้ส่วนก็ไม่เกี่ยวกับพ่อเดิมเขานะครับผม
2: ค่ะก็คือคุณพ่อที่แท้จริงไม่มีสิทธิ
3: ์ไม่เกี่ยวข้องครับ
2: อันนี้ก็คือสิทธิ์ก็จะกลับมาที่
3: คืออย่าง
2: น
3: ี้นะครับคือมันไม่มีมันรับมรดกแทนที่กันไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าบุตรเสียก็คือเสียไป
2: ก็คือให้บุตรไปแล้วนะคะในกรณีนี้คือให้ไปเลย
3: ครับ
2: ให้ขาดไปแล้วแล้วก็มาเสียชีวิต
3: อ๋อถ้าให้ขาดไปแล้วนะครับในกรณีถ้าให้ขาดไปแล้วเนี่ยคือพอให้แล้วที่ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงละถ้าให้แล้วเนี่ยเดิมพ่อเดิมเนี่ยมียังไงเนี่ยก็ต้องได้นะครับแต่พ่อบุญธรรมไม่หมดสิทธิ์แล้วนะครับพ่อบุญธรรมก็หมดกันไปแล้วนะครับ
2: อ๋อตรงนี้คือถึงแม้จะเป็นมรดกที่คุณพ่อบุญธรรมให้ด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว
3: หมดแล้วครับคือหลักง่ายๆคือว่าถ้าในกรณีที่พ่อให้แล้วเนี่ยครับพ่อบุญธรรมให้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาทจริงนะครับก็คือเป็นพ่อแม่หรือลูกไปพ่อบุญธรรมเนี่ยคือต้องหลักก็คือเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับนะครับผม
2: ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกก่อนที่จะให้ลูกเน
3: ี่
2: ยเขาต้องการที่ดินคืนแล้วล่ะไม่อยากให้กับคุณพ่อตัวจริงอ่ะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันเลยตรงนี้มีขั้นตอนดำเนินการยังไงไหมคะที่พอจะได้คืนกลับมาบ้าง
3: คือมันให้ไปแล้วครับการให้มันสิ้นสุดไปแล้วครับการให้เนี่ยที่จะสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นการเรื่องของเนรคุณ
2: ค่ะ
3: นะครับเมื่อให้ไปแล้วก็ต้องจบอะครับถือว่าจบแล้วเขาก็ไม่ได้เนรคุณนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้เขาทั้งเองนะครับ
2: ค่ะแล้วกลับกันค่ะในกรณีที่คุณพ่อตัวจริงเสียชีวิต
3: ครับ
2: ตรงนี้บุตรบุญธรรมคุณพ่อตัวจริงก็มีลูกอีกคนนึงมีพี่น้องอีกคนนึงแต่คนเนี้ยไม่ได้ให้มาเป็นบุตรบุญธรรม
3: ครับ
2: ของคุณพ่อบุญธรรมคนนี
3: ้ครับ
2: ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของคุณพ่อที่แท้จริงเท่ากับน้องที่ยังอยู่กับพ่อไหมคะ
3: ก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็คือตัวบุญธรรมเองเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุตรปกติเลยและก็แม้ว่าจะมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวเดิ
2: ม
3: นะครับ
2: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ซ้ำร้ายที่สุดเลยบุตรคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะคุณพ่อจริงก็เสียชีวิตและคนที่ถือมรดกอยู่คนสุดท้ายคนเดียวก็คือลูกบุญธรรมไม่มีญาติที่ไหนตรงนี้มรดกจะเอาไปไว้ตรงไหนคะ
3: ก็รับคนเดียวเลยนะครับก็คือรับทั้งในส่วนของพ่อบุญธรรมแล้วก็รับทั้งในส่วนของพ่อปกติพ่อจริง
2: ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณบุตรบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตลงเช่นกันไม่มีทายาทรับมรดกแล้วตรงนี้จะทำยังไงกับมรดกคะ
3: ก็โดยหลักกฎหมายถ้าไม่ปรากฏว่ามีคนที่จะรับมรดกต่อจากนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะตกสู่แผ่นดินนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะได้รับไป
2: ค่ะค่ะแล้วในกรณีนี้ใส่สงสัยนิดที่บอกไว้แล้วว่าบุตรบุญธรรมลูกในครอบครัวไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่นแต่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ในครอบครัวนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับนี่เท่ากันเป๊ะเลยไหมคะ
3: เท่ากันเป๊ะเลยครับครับไม่แตกต่างเลย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการเราในวันนี้นะคะสายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ชมนะคะทั้งที่ต้องการจะรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอุปการะบุตรบุญธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะในเรื่อง

ารก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะผ่านทาง LINE นะคะโดยตรงไปที่พี่วิรัติได้ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับช่วงต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องนะครับผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็พามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยอยากจะให้มาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับสัตว์ป่านานาชนิดและที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะเห็นด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่คือแหล่งดูผีเสื้อทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งเลยครับสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันครับ

0: ู้ชมครับใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปผีเสื้อสวยๆและถ้าจะมาให้เห็นผีเสื้อเยอะที่สุดเนี่ยต้องมาช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถึงแม้ว่าแดดจะไม่จัดถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูที่ผีเสื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผีเสื้อก็จะบินโฉบไปโฉบมานานาชนิดนะครับบางทีก็เดินมาเกาะที่มือบินมาเกาะตรงนั้นตรงนี้บ้างนะฮะเรียกว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างมากเลยแหละครับตอนนี้ชมผีเสื้อให้พออารมณ์ดีแล้วนะฮะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญไปเจอกับเขาเลยครับว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะคนแรกจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับน้องมุกสวัสดีน้องมุกครับเล่าเรื่องมาได้เลย
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถไปกับพี่สาวเนื่องจากไปเจอไปหยุดอยู่ที่ไฟแดง
0: รถอะไรจ๊ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: หนูขี่เอง
2: ค่ะ
0: พี่สาวซ้อนสวมหมวกไหม
2: สวมค่ะ
0: มาจอดที่แยกไฟแดงครับ
2: ค่ะแล้วก็สัญญาณไฟเขียวขึ้นหนูกำลังออกตัวไปเนื่องจากรถอีกฝ่ายนึงเขาขับมาชนหนูกลางลำ
0: คือเป็นสี่แยกเหรอ
2: ค่ะ
0: แปลว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องฝ่าไฟแดงอีกฝั่งนึงมาถูกไหมชนกลางลำเลยนะฮะโหเป็นไงบ้างตอนนั้น
2: คือเหมือนแขนจะหลุด
0: หลุดเลยเหรอแล้วได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรไหม
2: ไปเอ็กซเรย์ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้าง
2: หมอเขาบอกกระดูกหลุด
0: กระดูกหลุดหรือบริเวณไหนฮะ
2: ไหลค่ะ
0: ไหลหลุดเลยแล้วพี่สาวที่ซ้อนท้ายอะฮะ
2: พี่สาวที่ซ้อนท้ายไม่เป็นไรค่ะ
0: โอ้ยังโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วคู่กรณีเป็นไงบ้าง
2: คู่กรณีเขายอมทุกอย่างเนื่องจากคนแถวนั้นเขาเรียกตำรวจมาพูดคุยกัน
0: มาที่เกิดเหตุเลย
2: ค่ะ
0: คู่กรณีเจ็บแค่ไหนตอนนั้น
2: ไม่มีรอยเจ็บนะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าเรานะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยตอนนั้นเลย
2: ค่ะ
0: แบบนี้ก็ต้องไปโรงพักด้วยกัน
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อ
2: แล้วเขายอมทุกอย่างคือเพราะเขารู้จักฝ่ายตำรวจหนูก็รู้จัก
0: อ๋อครับ
2: เขาบอกจะยอมรับทุกอย่าง
0: ก็น่าจะคุยกันง่ายม
2: ี
0: ประกันไหมครับทั้งสองฝ่าย
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทั้งคู
2: ่
0: แต่ว่าคู่กรณียืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับ
2: 3,000 กว่าบาท
0: 3,000 กว่าบาทนี่คือค่าหมอ
2: ค่าหมอซ่อมรถด้วยค่ะ
0: รวมทั้งหมดเราไม่ได้เรียกค่าทำขวัญอะไรเพิ่ม
2: ไม่ค่ะ
0: เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย 3,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าจะจ่ายหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นเขายอมหมดแต่เขาไปเถียงกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาไม่ได้คนผิดเขาว่าฝ่ายหนูเป็นคนผิดแต่จริงๆอ่ะฝ่ายเขาผิดเพราะคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าคุกผู้หญิงคนนั้นอ่ะผ่าไฟแดง
0: แล้วมันมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วกล้องวงจรปิดว่าไงบ้าง
2: เขาฝ่ายหนูอ่ะถูก
0: ก็คือเขาฝ่าไฟแดงจริงจากกล้องวงจรปิดก็ระบุเลยว่าฝ่าไฟแดงมาจริงๆแต่ไงก็แล้วแต่ไอ้คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าแม้กระทั่งมีหลักฐานก็ยังบอกว่าไม่ฝ่าซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงเนี่ยแต่เขากลับยอมรับความผิดโดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าบาททั้งที่ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดแต่จะยอมจ่ายให้โหนี่มีความย้อนแย้งอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจ่ายให้เราทันทีเลยไหมมุก
2: ไม่ค่ะเนื่องจากหนูไปถึงโรงพยาบาลเขาไปกับพี่สาวเรื่องไปดูแค่อาการแต่ผลตรวจออกมายังไม่ออกมาเขาก็กลับ
0: คือเหมือนมาดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นน่ะติดต่อมาอีกปะ
2: ก็เขาก็ติดต่อโทรมาถามอาการแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าค่าเสียหายจะทำไงเขาไม่พูด
0: คือเนียน
2: ค่ะ
0: เนียนไปเลยไม่พูดถึงเรื่องตังค์เลย
2: ค่ะแค่พูดถามอาการเฉย
0: แล้วเราได้เป็นฝ่ายทวงถามไปเองบ้างไหมว่าพี
2: ่
0: เมื่อไหร่จะจ่าย
2: ถามไปค่ะเขาบอกเขากำลังทำธุระคือเขาไม่ว่างเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: คือก็บอกปัดไป
2: ค่ะ
0: ปัดไปเรื่อยตอนนี้จ่ายมาบ้างยัง
2: ยังค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่ไม่ได้จ่ายสักบาทเลย
2: ค่ะ
0: จนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล
2: ้
0: ว
2: 5เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: ได้แจ้งความไว้แล้วนี่วันนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วได้ตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
2: ก็ไปถามอยู่ทุกครั้งค่ะแต่เขาบอกไม่เห็นมีมาแจ้งคือเหมือนแบบเหมือนเขาจะปัดเบี่ยง
0: เหมือนตามคู่กรณีไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าของคดีทั้งที่ จ้งความไว้แล้วหลักฐานก็มีแล้วด้วยนี่น่ากุ้มใจแทนนะฮะทำทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องมุกอยากถามพี่ทนายอยากถามว่าอะไร
2: หนูทำไปทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะมารับผิดชอบหนูหรือเปล่าคะ
0: เรามีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเขาหมดไหม
2: ไม่ค่ะคือเขาไม่ให้อะไรไว้เลยคือเขาให้แค่เบอร์โทร
0: ชื่อเขาก็ไม่รู้เหรอ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่ได้ถามไหมเนี่ย
2: คือเขาไม่บอกคือเขาเงียบคือถาม
0: แล้วเขาไม่ตอบ
2: ค่ะ
0: คนนี้นี่หัวหมอพอสมควรนะฮะเอกสารแบบประชาชนอะไรก็ไม่ได้ให้ไว้เลย
2: ไม่ค่ะ
0: รู้แค่เบอร
2: ์ค่ะ
0: แล้วเบอร์ทุกวันนี้ยังติดต่อได้ปะ
2: ก็ไม่ค่ะ
0: ไม่รับหรือว่าปิดเบอร์
2: เขาไม่รับค
0: ่
2: ะ
0: ไม่รับสายอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ทวงถามเรื่องเงินไปนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องมุกที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มุกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวแล้วมาจอดที่ไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งฝ่าไฟแดงมาชนที่ด้านข้างทำให้รถของมุกเสียหายและมุกได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดณจุดเกิดเหตุแต่ตอนแจ้งความที่สถานีตำรว

0: ผู้กรณีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ผ่าไฟแดงแม้จะมีภาพจากกล้องที่สี่แยกยืนยันและเมื่อโทรไปทวงค่าเสียหายก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาทซึ่งมุกสงสัยว่าจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายได้บ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายนะคะก็จะมาเป็นประจำเลยค่ะกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องมุกแหมคู่กรณีนี่เนียนจริงๆนะคะ
3: ครับ
2: เหมือนจะชดใช้เลยเหมือนจะยอมรับ
3: ครับ
2: แต่สุดท้ายก็มีไปดูอาการมีอะไรที่โรงพยาบาลนะแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายรถไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3: ครับ
2: ตรงนี้ควรทำยังไงคะพี่วิรัต
3: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยชี้ชัดๆเลยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับยิ่งถ้ามีกล้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะสรุปสำนวนได้แล้ว
2: มีกล้องด้วย
3: นะครับถ้ามีกล้องนี่ชัดเจนคือสรุปสำนวนได้เมื่อตำรวจเห็นว่ามีข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้ขับขี่ได้นะครับเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตรงส่วนเราที่เราจะไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะครับเราต้องรีบฟ้องร้องนะรีบฟ้องร้อง
2: ภายใน
3: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกทำละเมิดก็คือนับตั้งแต่วันไหนครับก็วันที่ชนนั่นแหละ
2: วันที่เกิดเหตุเลย
3: ใช่นะครับต้องฟ้องภายใน1ปีถ้าไม่ฟ้องเป็นไงครับก็หมดอายุความนะครับ
2: แต่น้องมุกบอกว่าไม่ทราบชื่อเลยเขาให้มาแต่เบอร์โท
3: ร
2: แล้วสุดท้ายเบอร์โทรก็ถูกปิดไปตามตัวไม่ได้แล้วตรงนี้น้องมุกจะไปสามารถติดตามได้ยังไงล่ะคะ
3: ก็น่าจะทำอย่างนี้ได้ครับคือถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของป้ายกท.รถนะครับสามารถที่จะไปสืบค้นจากตรงนั้นได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของและในขณะนั้นเนี่ยใครขับอยู่ได้นะครับ
2: อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงในการติดตามตัวให
3: ้
2: ได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณตำรวจจะทำหน้าที่ติดตามให้น้องมุกหรือว่าน้องมุกต้องลงไปติดตามเอง
3: ในทางปฏิบัติต้องเป็นตำรวจให้ครับแต่ว่าถ้าเราเพื่อความอำนวยความสะดวกกับตัวเองเนี่ยก็ติดตามได้เองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ
2: ถ้าเราตามเจอแล้วนี่ไปทวงเขาตรงนั้นได้เลยไหมผิดไหมหรือว่าต้องมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
3: คือโดยหลักแล้วก็ต้องให้มาคุยที่สถานีแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าเราไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเอาเองก็ไม่ได้นะครับใช้สิทธิ์เกินเรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
2: ค่ะแต่ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราสามารถชี้เป้าให้คุณตำรวจไปดำเนินการเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
3: ก็ได้ครับ
2: ค่ะมีกรณีอุบัติเหตุอะไรไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาทำคดีมาที่เกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับไฟเขียวไฟแดงแบบนี้ค่ะที่มันดูไม่ขาดอย่างของน้องมุกยังมีหลักฐานเนาะแต่ถ้ามันไม่ขาดจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงคะว่าใครผิดใครถูก
3: ส่วนใหญ่เราก็อาศัยกล้องนี่แหละครับแต่ว่าบางทีในท้องถนนเนี่ยบางทีก็ไม่มีกล้องบางทีก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้ารอบๆนั่นนะครับมันเป็นพยานแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มาเป็นพยานแล้วหรอกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องซื้อกล้องติดที่รถนะครับแบบรถน้องทรายเนี่ยก็มีติดกล้อง
2: ใช่แล้วก็เคยประสบเหตุด้วยนะ
3: นะครับตัวนั้นก็เป็นมันก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แบบในเวลาที่ฉุกเฉินนะผมว่ามันก็รู้ได้เหมือนมีอะไรนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอ่ะที่ว่าถอยหลังมาชนอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นการถอยหลังมาชนนะไม่ใช่เราชนเข้าไป
2: เห็นเรื่องถอยหลังมาชนขอพูดถึงนิดนึงคือมีกรณีนี้บ่อย
3: ครับ
2: เป็นเพราะอะไรคะการที่รถไปชนรถคันหน้าคือยังไงก็ผิดเหรอคะพี่รัต
3: ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่น้องสายเนี่ยจะขับรถนี่นะครับทิ้งห่างจากระยะข้างหน้าเนี่ยคือต้องระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าเราจะต้องทิ้งห่างพอสมควรเลยเพราะถ้าน้องจี้มากๆเนี่ยถ้าข้างหน้าหยุดรถกระทันหันเนี่ยแล้วก็ชน
2: คือยังไงคันหลังก็ผิดถูกไหม
3: ใช่เพราะมีคดีหนึ่งคือรถชนกันทั้งหมด10กว่าคัน
2: เนี่ยนั่นสิใครเคยสงสัยนะเยอะขนาดนั้นทำยังไง
3: คันหลังรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเลยครับ
2: จริงเหรอคะ
3: ใช่เพราะเป็นคนชนไงพอชนเสร็จแล้วเนี่ยคันอื่นๆก็แบบชนกันต่อไปข้างหน้าโอ้โหเป็นเรื่องเลย
2: ตายอย่างนี้เป็น10คันเราเป็นคันที่10ที่ต้องรับผิดชอบอีก9คันเลยนะ
3: ยกเว้นเสียแต่ว่าคันที่อยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรเงี้ยอันนี้จะอีกเรื่องนึง
2: อันนั้นเลยก็คือต้องติดกล้องถึงจะทราบได้เพราะเขาก็สามารถจะ
3: ถ้ามีกล้องมันชัดเจนนะครับ
2: ถ้าไม่มีกล้องเขาก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วเราคือเบรกไม่อยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าเขาชนกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแบบกรณีที่ชนกันเป็น10คันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
3: ก็เราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบที่เรากันเป็นคนกระทำแหละนะครับถ้าชนกันคัน2คันแล้วก็เราต้องรับผิดชอบนะครับ
2: ก็คือเหมือนกันเหมือนกรณีที่เราเบรกไม่อยู่

0: ไปชนคันก่อนหน้านั้นแล้วก
1: ็
0: คือคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวไซเองเนี่ยไซเจอมาแล้วอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยรุนแรงด้วยแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนมันมึนต้องยอมรับเลยว่าคนที่โดนเหตุแบบน
1: ี้ไม
0: ่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ำเปล่าเลยแต่มึนงงคือด้วยแอร์แบ็กด้วยแรงกระแทกแล้วเราไม่เคยเจอตกใจด้วยตรงนั้นมีคุณตำรวจมาถามแล้วนะแจ้งความไหมแจ้งความด้วยเราที่เหมือนจะใจดีอ่ะก็เลยแบบ
1: โลกสวย
0: โลกสวยคนชนก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่แจ้งค่ะนั่งเฉยๆสุดท้ายค่ะเหมือนในตอนหลังมันมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมบางอย่างกับประกันด้วยตรงนี้ใส่สามารถเรียกร้องได้ไหมถ้าใส่ไม่แจ้งความแล้วเรียกร้องค่าสินไหมตรงน
1: ี้ประกันเขาจะจ่ายเรายังไงครับเขามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มันจะต้องชี้ถูกชี้ผิดว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยที่เขาจะเข้ามารับเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้สมมติว่าน้องทำประกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเกิดรถไปชนหรือว่าถูกชนเนี่ยประกันเขาต้องมาเยียวยาเราถูกไหมครับมาซ่อมให้เรามาอาจจะถ้ามันเสียทั้งคันก็ต้องเปลี่ยนให้คันใหม่ให้เรานะครับถ้าน้องไม่มีทำอะไรเลยไม่มีคู่กรณีอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ทำอะไรให้น้องนะครับเพราะว่าเมื่อเขาเยียวยาให้กับน้องไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเขาเรียกไปเคลมกับคู่กรณีแต่ที่ต้องน้องไปคู่เคมกับคู่กรณีเองนะครับอันนี้คือมาเคมแทนให้แต่ว่าเขาคีย์ให้น้องก็ถูกตัดออกไปเลย
0: ก็คือหน้าที่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเราควรจะไปแจ้งความใช่ไหม
1: ก็คือต้องแจ้งดำเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งประกันนะครับเพื่อที่ใช้ประกันเนี่ยเขาได้สรุปเรื่องนี้แล้วก็สรุปความเสียหายให้กับเราแล้วก็ติดต่อทางประกันทางผู้ที่เขาจะเป็นคู่กรณีต่อไปนะครับ
0: ค่ะในส่วนตัวของทรายอ่ะทรายแจ้งประกันอย่างเดียวเลยก
1: ็
0: เลยไม่ได้แจ้งคู่กรณีแต่ว่ามันมีเรื่องของการรักษาพยาบาลคู่กรณีเนี่ยเขาก็ให้ลูกสาวเขาพาเสร็จไปรักษาพยาบาลแต่ทรายน่ะอยากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนน่ะแต่เหมือนเขาจ่ายเงินให้เราก่อนไงก็เลยพาเราไปโรงพยาบาลรัฐ
1: ครับ
0: ไปปุ๊บตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกอะไรเกี่ยวกับเงินประกันได้ไหมคะ
1: เคยมีคำตัดสินของศาลนะครับบางทีคนยากจนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะครับการที่เราถูกรถชนเรื่องต่างเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่มีระดับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต่ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะที่ว่าเราจะไปฟ้องเรียกร้องคืนในภายหลัง
0: แต่เราสองคนต่างก็กลัวเรื่องของค่าใช้จ่ายไงคะตอนนั้นก็เลยไม่กล้าทั้งคู่
1: คือเราสามารถรักษาในที่ที่ดีได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าถ้าลงเป็นโรงพยาบาลของรัฐอาจจะบริการช้าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ต้องเสียเงินมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
0: ค่ะและในกรณีนี้ที่เป็นรถยนต์นะของไซก็มีประกันภาคสมัครใจด้วยแล้วก็พรบด้วยในส่วนของเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะใครจะเป็นคนจ่ายให้ไซคะระหว่างพรบกับประกันภาคสมัครใจ
1: โดยปกติแล้วตัวภาคสมัครใจเขาจะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับไม่ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็น้องสายต้องนอนอยู่กี่วันคือไม่ไปทำงานกี่วันแล้วถ้าน้องสายวันนึงได้วันละเป็นหมื่นก็ได้วันละเป็นหมื่นอย่างนี้ครับเมื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินของเขาถ้าเขาเคลียร์น้องจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลมกับทางคู่กรณี
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องมุกสักนิดนึงได้ไหมคะในกรณีของน้องมุกนะคะที่เกิดขึ้น
1: ก็คือน้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคือเราไม่ไปชนเขาเองบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องสามารถที่เราจะไปติดตามแล้วก็ใช้เขาเรียกอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
0: เรื่องราวของอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของยานพาหนะค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุยกับน้องทักสวัสดีน้องทักครับ
3: สวัสดีครับ
2: เล่าเหตุการณ์มาได้เลย
4: ก็จากกรณีของผมนะครับส่วนตัวเลยก็มีผมไปซื้อรถมาจากร้านซ่อมรถเนี่ย
2: เป็นรถ
4: ก็รถเครื่องรถมอไซค์ครับ
2: รถมอไซค์มือสอง
4: ครับผม
2: ซื้อมาในราคา
4: ก็ 5,000
2: ถูกจัง
4: 5,000 ถ้วน
2: นี่รถถูกกฎหมายมีทะเบียนมีป้ายไม่ได้จดประกอบเอาใช่ไหม
4: ไม่ครับรถถูกกฎหมายครับ
2: รถถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ไปชำแหละชิ้นส่วนแล้วมาขายต่อเรานะ
4: ครับผมก็ครบทุกชิ้น
2: ครบเดิมๆว่างั้นรถเดิมๆ 5,000 บาท
4: ครับผม
2: แล้วยังไง
4: ก็หลังผมก็เอามาขับอยู่บ้านใช่ไหมก็เพื่อนไม่มีรถขับก็มาถามซื้อผมผมก็

0: ก็มีรถขับแล้วผมก็เลยจะขายคันนี
1: ้แปลว่าคุณมีหลายคัน
0: ครับผม
1: คุณมีรถอยู่แล้วแล้วซื้อเพิ่มเฉย
0: ๆครับ
1: อ๋อก็เลยขายต่อเพิ่มไปคันนึง
0: ก็ขายไปก็รุ่นนั้นผมก็ขายไปจำนวน 4,000
1: อ๋อพอใช้แล้วเนาะก
0: ็
1: ขาดทุนหน่อยนึงถือว่าเป็นค่าใช้
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เพื่อนผมก็แล้วก็เอามาให้เอาเงินมาให้ก่อนว่าว่าจะซื้อรถนะว่าไงแบบนี้ก็เลยมาให้ผมก่อนว่า300
1: เหมือนมัดจำเนี่ยเหรอเป็นข้อตกลงว่าเฮ้ยเอาแน่นะ
0: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้รถ
0: ครับผม
1: หลังจากนั้นแหละคร
0: ับ ก็จากนั้นวันที่เขาคุยกับผมอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะรถคันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยมาซื้อรถผมอ่ะตอนเย็นวันนั้นผมไม่อยู่
1: มาซื้อใครอ่ะ
0: ก็มาซื้อกับพ่อเจอพ่อเจอแม่ผม
1: อ๋อแสดงว่าพ่อแม่ของทักก็ต้องรู้จักกับเพื่อนคนนี้ด้วย
0: ครับผมก็รู้จักก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทแต่ก็มาซื้อผมอ่ะก็เข้ามาถามพ่อว่าผมอยู่ไหมพ่อผมบอกไม่อยู่นี่เขาก็เลยมาบอกว่าก็คุยทักไว้แล้วว่าจะมาซื้อรถมาเอารถก็เลยแบบมัดจำไว้พันหนึ่งแล้วก็บอกกับพ่อว่าบอกทักไว้ว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาให้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะ
1: ส่วนต่างอีกประมาณ 3,700 จะมาให้อาทิตย์หน้านะครับอีก 2,700 สิเพราะว่าจะซื้อในราคา 4,000 ใช่ไหมให้มาแล้ว 1,300 นะครับแล้วไงต่อครับ
0: ก็จากนั้นเขาบอกพ่อไว้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะมาให้ใช่ไหมพอหลังจากในอาทิตย์นั้นไปก็เขาก็เงียบผมก็เลยแบบเอ้าสงสัยก็พ่อก็ถามเหมือนกันว่าเพื่อนอ่ะที่บอกว่าซื้อรถไปว
1: ่าอัน
0: น
1: ี
0: ้ว่าจะเอาตังค์มาให้แล้วทำไมยังไม่มา ผมก็สงสัยทำเป็นอะไรทำไมไม่เอามาให้ทีนี้พอวันนึงผมก็ทักเฟซไปว่าตังที่ค่ารถอ่ะตอนไหนแบบจะมาให
1: ้
0: เพราะว่ามันเรืออาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่ารถผมอ่ะเที่ยวไปเขาบอกว่าพังกำลังเก็บเงินซ่อมอยู
1: ่พังจริงป่ะก็ไม่รู้นะ
0: ครับผมแล้วนี้ผมก็บอกไปว่ารถก็ซื้อก็ซื้อไปแล้วนี่ก็ยังไงอ่ะ
1: คือไม่เกี่ยวจะพังแกก็ต้องไปซ่อม
0: ก็ใช่
1: เพราะว่าซื้อเราไปแล้ว
0: ครับผมแต่แบบยังไงอะตังเขาแบบอ้างไปเรื่อยๆ
1: ทำไมถึงแค่ทักเฟซไม่โทรหาหรือไปหาเลยทั้งที่เป็นบอกเพื่อนสนิท
0: ก็แบบเบอร์เขาก็แบบเปลี่ยนเบอร์ใหม
1: ่อ๋อเหรอ
0: เลยแบบไม่รู้เลย
1: ติดต่อก็ไม่ได้
0: ติ ดต่อไม่ได้
1: รู้จักบ้านไ
0: หมรู้จักครับผม
1: พ่อแม่ก็รู้จักนะได้ไปหาบ้างไหม
0: ก็ไปหาอยู่เรื่อยครับที่แบบพอมาเจอเรื่องนี้เข้าเขาแบบทำตัวหนีทำตัวแบบไม่อยากให้เจอหน้า
1: หลบหน้าเลย
0: หลบหน้าเลยทีนี้ผมก็จี้เขาแบบอยากได้ตังคืนอยากได้นี้ด้วยเพราะว่าขายรถไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เขาแบบก็พูดมาแบบเสียงแบบไม่พอใจแบบยังไงอ่ะว่าคล้ายๆแบบเขาแบบเอารถผมไปแล้วนี่เขาไปทำพังแล้วก็ต้องแบบหาเงินเก็บซ่อมรถผมอีกแบบเขาน่าจะโกรธทางเรื่องนั้น
1: สรุปว่าก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วมาหงุดหงิดใส่ด้วยว่าก็รถพังเนี่ยต้องหาเงินซ่อมจะเอาที่ไหนมาให
0: ้
1: ส่วนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไปแล้วจะไปพังที่แกก็ต้องซ่อมก็ถูกแล้วนี
0: ่
1: แต่เงินฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับทักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี
0: ้ก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับยังไม่ได้เงินเลย
1: 2,700 เนี่ยยังไม่ได้ได้มาแค่ 1,300 เท่านั้น
0: ครับผม
1: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะถามพี่ทนายวิรัตคืออะไร
0: จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะรู้ว่ากรณีเนี้ยผิดมากไหม
1: หมายถึงเขาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผิดมากไหมแล้วคุณจะเอาเงินคืนยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับ
1: รถเป็นชื่อใคร
0: รถเป็นชื่อของร้านที่ผมไปซื้อมานะ
1: แล้วตอนที่คุณซื้อเนี่ยเขามีการโอนเป็นชื่อคุณไหม
0: ก็ไม่ได้ว่าโอนครับก็แบบซื้อมาผมก็ซื้อมาเขาก็ให้พวกใบพวกเล่มมาด้วย
1: โอนลอยอ่ะให้คุณไปทำเรื่องที่ขนส่งเองแล้วคุณไปทำยัง
0: ก็ยังไม่ได้ไปทำเหมือนกันครับ
1: แปลว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทัก
0: ครับผม
1: แล้วไอ้ใบนั้นอยู่ไหน
0: อยู่ใต้เบาะรถหมดเลย
1: คือตอนพ่อขายรถให้เพื่อนไปไอ้พวกนั้นก็ไปด้วยหมด
0: ครับผม
1: แปลว่า
0: ก็เพราะว่าพร้อมขายผมพร้อมขายไปแล้วอ่ะ
1: แปลว่าเพื่อนคนนี้จะเอาไอ้เล่มนี้ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทำไปแล้วด้วยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: สัญญาไม่มีในตอนซื้อขายกันเพราะว่าเป็นการตกลงปากเปล่าในแบบเพื่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: สรุปว่าไอ้เงิน 2,700 เนี่ยจะเอาคืนได้ยังไงและเขาที่โกงเราเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องทักอยากรู้วันนี
0: ้ครับผม
1: สองเรื่องนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องทักมากที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูป

0: แบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: ทักซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาจากร้านซ่อมรถในราคา 5,000 บาทโดยทำเอกสารโอนรอยมาให้ทักนำมาขับแถวบ้านได้สักพักเพื่อนของทักก็มาขอซื้อต่อเพราะเห็นว่าทักมีรถหลายคันทักเห็นว่าเพื่อนไม่มีรถขี่จึงยอมขายต่อในราคา 4,000 บาทโดยให้เพื่อนวางมัดจำไว้300บาทเพื่อนของทักมาเอารถตอนที่ทักไม่อยู่บ้านโดยจ่ายเงินกับพ่อของทักไว้ 1,000 บาทโดยบอกว่าอีก1อาทิตย์จะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้ซึ่งเอกสารการโอนลอยก็อยู่ที่ใต้เบาะของรถแต่พอถึงวันกลับเงียบหายทักจึงพิมพ์ไปถามทางแชทของ Facebook ถึงเงินส่วนที่เหลือแต่กลับถูกบอกว่ารถที่เอามาพังจึงจะไม่ขอจ่ายทักจึงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตอนที่เอารถไปก็ไม่พังเพื่อนของทักก็พยายามหลบหน้ามาเรื่อยๆทักจึงอยากรู้ว่าจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่โดยคนที่เอารถไปจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินส่วนต่างอีก 2,700 บาทคืน
2: ช่วงทนายคลายฉงน
3: พี่วิรัตคะความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วส่วนใหญ่เห็นเป็นความไงเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละน้องทักเห็นเป็นเพื่อนไงคะก็เลยยอมคุณพ่อยอมให้เอารถไปก่อนจ่ายเงินก็ยังไม่ครบเลยตรงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องรถเรื่องการจ่ายเงินนะคะมันมีเรื่องอันนึงค่ะคือสัญญาการโอนลอยอันนี้ที่ติดไปในรถที่น้องทักขายด้วยนะคะการโอนลอยนี่คืออะไรคะพี่รัตน์
4: ก็คือการโอนลอยก็คือว่าเป็นการที่ทำเอกสารกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพียงแค่เซ็นชื่อไว้ก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาที่น้องทรายเนี่ยไปขายรถเข้าท่อเต็นท์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันยังไม่อะไรอ่ะยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับยังไม่ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยให้เซ็นใบโอนลอยเอาไว้โอนลอยนะครับก็เซ็นเอาไว
3: ้เอกสารตัวนี้ใครเป็นคนออกคะเต็นท์รถหรือว่าตัว
4: จริ งจริงก็คือเป็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของกรมการขนส่งอยู่แล้วชุดเอกสารเนี่ยมันก็เป็นใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเอาไว้แหละซึ่งใครจะไปทำในภายหลังเนี่ยทำได้หมด
3: เหมือนเป็นการเซ็นมอบอำนาจมอบฉันทะอะไร
4: ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
3: อย่าง
4: น
3: ั้นก็แย่แล้วสิเพราะว่าเอกสารพวกนี้ติดไปกับรถที่น้องทักขายให้เพื่อนหมดเลย
4: ใช่ใช่คร
3: ับแล้วตรงนี้เพื่อนเขาจะสามารถนำใบโอนลอยเป็นชื่อตัวเองเลยได้ไหมคะ
4: ถ้าไม่ติดไฟนั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นชื่อของน้องเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโอนได้เลยนะครับ
3: ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้กรรมสิทธิ์ในรถก็คงเสร็จเพื่อนไปแล้ว
4: ไป
3: ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วน้องทักจะทำยังไงได้คะในกรณีนี้ที่เงินยังค้างจ่ายอยู่เลยได้มาแค่พันเดียวเอง
4: ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องเอานะครับแต่จำนวนเงินมันน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มละค่าทนายก็เหนื่อยละนะครับ
3: ค่ะแล้วการซื้อขายแบบไม่มีสัญญาแบบนี้ค
4: ่
3: ะนอกจากการมีสัญญาโอนลอยแล้วเนี่ยควรจะมีสัญญาอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะน้องดูแล้วไม่มีสัญญาอะไรเลยนอกจากใบโอนลอยที่ติดกัน
4: ควรจริงๆควรทำสัญญาซื้อขายกันนะครับที่สุดเลยมีการทำหลักฐานไว้ว่าจะโอนกันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินครบเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีการตกลงกันโดยปากเปล่าเนี่ยก็ยอมรับมันยากเย็นมากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้เพื่อนน้องทักยังไม่ได้โอนเอกสารโอนลอยสมมติว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดรถดูไม่เห็นเอกสารแล้วนำรถน้องทักเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างเช่นไปขนยาเสพติดหรือว่าไปชนคนได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
4: คือกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าจะต้อง1ก็คือคนผู้ขับขี
3: ่
4: 2เจ้าของนะครับกรณีที่เป็นถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ขับขี่ก็จบไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นคนขับขี่กับคนจะเป็นเจ้าของคนละคนกันเนี่ยเขาต้องเอาคนขับขี่นะแต่ว่าปกติพอคนขับขี่เนี่ยเช่นกระทำความผิดเช่นเอารถไปขนยาบ้า
3: ติดยาบ้า
4: ใช่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทิ้งรถละคราวนี้จะไปตามใครล่ะก็ต้องตามกับเจ้าของนะครับ
3: ค่ะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องทักได้ไหมคะในกรณีนี้ว่าควรจะไปตามเอารถคืนแล้วมีขั้นตอนยังไงหรือว่าควรจะทำใจปล่อยไปดีกว่า
4: คืออย่างนี้ควรจะตามรถคืนนะครับแจ้งความดำเนินคดีเลยว่ามีแต่คืออาจจะดำเนินคดีนั้นเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับก็เป็นการตามทรัพย์คืนเนื่องจากว่าเขาไม่ชำระหนี้นะครับ
3: ค่ะ
1: ค
3: ค่ะ

วันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะคะบนท้องถนนแล้วก็เรื่องการซื้อขายยานพาหนะนะคะแสงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามพี่วิรัตินะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดตามได้นะคะตามเพจด้านหน้านี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกคนนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อ่ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้แกงเห็ด
1: เป็นยังไงลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครไม่ได้ยังนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างในแดนเหรอลูก
0: ผมว่าสิล้องไปสมัครงานจัดการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยอำเภอของเขาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิล้องเบื้องเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์หรือบ้านเมืองเขาประกาศจะกินกันมันเรียกว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเขาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พอเขาอยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ

0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมันมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเสน่ห์สมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่
2: ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาเมื่อต้อง
3: เสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับที่ตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผม

0: เอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
1: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบจิตนิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่

0: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
1: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
2: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
3: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
3: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
0: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
4: ความรู้ที่เรามี
5: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
1: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
5: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
4: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
5: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะ
4: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
5: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
1: อะไรอ่ะ
2: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะได้แม่ลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีอยู่ลิ้นหน่อยครับ
0: มีปัญหาอย่างเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานข้าราชการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสายปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องสารปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ความดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่ง

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอดีได้เลยแล้วสีลุง
2: นี่ลูกไปดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ได้ได้ได
4: ้สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้น้องกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ขายก้าวทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปกันเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: เจ๊เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นทิ้งเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: มองหมดแล้วละ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: าไปในห้องของจ่ายอนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูล่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง
0: อย่าต

ือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดถอนกฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลาก
2: ระทาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนาเ
3: ลยนี่ตรงตามฟิสฟิล
2: ให้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียมหร
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะครับก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มองแต่ได
5: ้เจ้าก็มองมากพ่อ
2: กระทาอะไรนี่กระสมเรียแต่สั้นไซนี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
6: สวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายาม

0: พยายามที่จะจำกัดในเรื่องของวิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำวิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
1: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
0: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยมุตยาเอมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
1: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
0: ครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
1: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
0: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไหม
4: ครับพี่ชอบของพี่ต่าง
1: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
0: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: จีสุสบสุมเรียนสมยุทธสมัยตะโกนขบุยถึงเปียปานกรุงเปลกรุงเวลี
1: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
0: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกัน
5: นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
6: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
0: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอวันนังดาวลีดะไอมอเจราอนมองไม่เน
7: บ้า
8: บ้าบ้า
0: 1คันรถ
1: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
9: การน้องนุ่งแป้งหรือเย็บจันนี่
10: เมียนแกนพอ
0: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาล
2: มา

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
3: พวกไหวเปิดรถไรของวันชนะมาด้วย
4: เราตั้งการม้าตั้งไรเรา
3: ตั้งไรเรา
4: แล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปิลเราแม่ต่อไงสั่งต้องจะเป็นสั่งปานตื่น
3: อ๋อไงสั่ง
4: เตรียมช่อไรเตรียมว่าจะปานเ
3: ฉินพระประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านแล้วกันก็จะที่ไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: ทุกคนสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมครับจะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
5: ได้แล้วเราบอสหน
2: ึ่ง
5: ต
2: ั
5: วดอก
2: บัวมาแล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
5: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเน
6: ี่
5: ยกระทำไมตัดพิเลยังตัดน้อยยังตัดน้อยตัวย้อนด้วยเลทองบานโ
1: ซแล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาคลำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนักคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาครอง
1: ที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
5: แล้วจะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
6: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดตัวเชรย์ดูเนี่ยบางบ้านเยอะเจ้าติดเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอร์เอาเลยพอเตอร์จ่า
2: หลงริจในจอมริจบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองมองริจยัง
1: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลาม
5: าซื้อเยอะไหม
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
7: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่กั๊กกุ้งแห้ง
1: โอ้โห
2: กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
8: ซิงเก
1: ตอ๋อเดี๋ยวมีเทอร์ไฮเครื่องมังงายเทอร์บานไฮบีมากับโลได้มี
8: เครื่องมังงายเทอร์บานมีแบบกระเ
1: ล่าเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
8: เย็นเลือดมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
9: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหน

เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึงคนด้วยกันวง
0: เ
1: ล่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเพราะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: คร
2: ับสวัสดี
0: ครับรบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไรใช
0: ่ครับ
3: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อน

0: ซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวัน
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี
0: ่
1: ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้น
1: คุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
2: ใช
0: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย
1: ่
0: างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช
0: ่
1: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: ป็นคิวซี
0: ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
2: ่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากม
1: ัน
0: ไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: ครับคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งวันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ใช่ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมพออดทนว่ะจริงคุณทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะ

0: มันหลุดไปสมมุติว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไปนะครับอ
0: ยากเจอสามีภรรยาคุณท่านมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่าววะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
2: ใครก็ได้
0: เชิญนำหน่อยครับเชิญครับ

0: าล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ
3: ่ใช่
0: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
4: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
0: ๆจริง
5: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
6: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
5: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
7: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
5: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
8: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

พอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะ

0: ไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ขึ้นชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮารี
0: ่แต่เล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างคือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ด้าน
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเดียวเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหม

0: แล้วก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
1: บางทีเขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
2: อันนี้โค้ดเดิมหรือโค้ดใหม
1: ่โค้ดเดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นร
2: ูที่เราซื้อมานะ
1: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
2: ครับ
1: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
2: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
0: ยังไม่พ้น
1: ยังไม่พ้น
0: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัดสวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขานะฮะตามสภาพนะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
0: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างไหมครับ
4: เคยเลี้ยง
1: อะไรคะ
4: เลี้ยงสุนัขค่ะ
1: สุนัขเหมือนกันเลี้ยง
5: สุนัขเหมือนกันค่ะ
1: พันธุ์อะไรคะ
5: เป็นทางบ้านธรรมดา
1: พันธุ์อะไรนะครับ
5: บ้านธรรมดาค่ะ
1: สุนัขบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับสุนัขบ้านธรรมดา
5: ดื้อนะคะเลี้ยง
1: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกับไม่รู้ใครดื้อกว่ากันไม่รู้นะครับอันนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: แม่มาพอดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: พอดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมก็ต้องไปก่อนคงเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับ
1: สวัสดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: รองเท้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยเมื่อเช้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นะโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ๊ยอยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี่
3: รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: อ้าวพ่อของหนูเหรออีกข้างนึงล่ะโอ๊ยอยู่ไหนล่ะ
3: โอ๊ยนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเองเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: น่าเบื่อมากเลย
1: เอออะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบอะกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอดิ

0: เดียว
1: โอ้โหหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นน่ะสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
1: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
0: เออนี่จ้าแม่เอามาให้เดือนด้วย
2: โอ้ยขอบคุณค่ะแม่โอ้ยเจ้าด้วย
0: ไป
1: อ
0: ื
1: มพ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแล้วแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
2: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
0: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได้
1: ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่ลบไม่ลิ้งมันแล้ว
2: คุณพ่อขาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ
1: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
0: แม่ไม่ยอมนะสงสารมันแม่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันนิดเดียวอ่ะพ่อกลับมาก่อนสิพ
3: ่อจากกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าของสุนัขนำสุนัขที่ตนเลี้ยงไปปล่อยที่สวนสาธารณะด้วยเหตุที่สุนัขชอบกัดสิ่งของเจ้าของสุนัขทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผิดขอไม่ผิด
4: ครับก่อนต่ออธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะฮะที่แป้นไปรูปมือแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
5: ก็ก่
4: อผิดนะครับ
5: ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าผิดครับ
5: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้ากดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันค่ะ
4: ของเราหมดไป5คู่เลยนะครับจะเลี้ยงถ้าเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
5: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
4: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
6: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
4: กอเหมือนกัน
6: ผ
4: ิ
6: ดค่ะ
4: ทำไมคิดว่าผิดครับ
6: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาคือเราจะไปปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะล่ะค่ะมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค่ะ
4: ก็เคยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
7: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมีนิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
4: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละหมื่นหรือแสนนี่เหตุอสมควรไหมครับ
7: คือจริงๆ
4: พอจะอนุโลมไหมครับอาจารย์
7: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดค่ะ
4: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
7: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
4: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปปล่อยสวนสาธารณะแต่ไปปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเนี่ยครับอันนี้ได้ไหมฮะจ๊ะ
7: คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
4: ครับเพราะนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นมีความห่วงใยนะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: เอาละครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
2: เสร็จสัก ทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
8: ค่ะ
2: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
9: จ้ะ
2: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
9: แหม
2: จะ5โมงแล้วเหรอโห
9: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
2: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค
10: ่
2: ะ
10: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
2: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
9: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
10: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
2: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
9: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
2: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
9: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
10: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
2: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
10: นั่นน่ะสิ
9: บทลงโทษเหรออ
2: ืม
9: อ่านแล้ว
10: ว่าไง
9: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก.ปรับไม่เกิน 20,000 บาทข.ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมครับคุณพัชรวีครับปรับข้อกอปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 กอหรือขอครับ
6: คิดว่าข้อกอไก่ค่ะปรับไม่เกิน 20,000 บาท
4: น้อยไปไหมครับ
6: คืออาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
4: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
11: ค่าตอบก็ไกลเหมือนกัน 20,000 บาท
4: 20,000 เหมือนกันนะครับ
11: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอแล้วครับ
11: ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์
4: สมน้ำสมเนื้อ แล้วครับจริงๆแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้ครับอาจารย์นะ
7: ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวังโทษจำต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
4: ปรับอย่างเดียวนะ
7: ครับปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
4: สูงแต่ว่าไม่มีโทษจำคุกนะ
7: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
4: ขั้นนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับถูกไหมครับข้อนี
12: ้ข้อนี
4: ้ไม่ถูกเลยหนูผิดหมดเลยนะครับ
12: เสียงตบมือไปก่อนนะคะ
4: ครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั้นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลแล้วถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเขาเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับนั้นโทษจริงๆครับท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติมีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
7: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการ กระทำทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้อง

0: โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทําการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ถามเล่นๆแต่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมติอย่างเงี้ยเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ําอันนี้เข้าเกณฑ์มั้ยฮะปล่อยปลาละเลยละทิ้งไหมอาจารย
0: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอีกค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างขวางก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือไม่สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
1: แต่ต้องดูว่าปลาของนกยูงนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อทางศาสนาอะไรต่างก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆพวกนี้อันนี้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได
0: ้การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่เขาจะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุสมควรนะคะในกรณีนี
1: ้อันนี้ถือว่าทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อยแล้วมันไม่ตรงกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเต่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเงี้ยเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือนกปล่อยบินไปแล้วก็กลับไปยังผู้ขายอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
2: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
1: ค้ำประกันนะครับ
2: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
1: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
2: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์บรรชัยกับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แน่นอนเลยค่ะ
4: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
3: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
4: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยาก
3: ๆค
4: ่
3: ะ
4: ให้มันดูสบายสบาย
3: เป็นเรื่องง่าย
4: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
3: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
4: ์เดี๋ยวก่อนอาจารย์
3: อะไรคะ
4: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
3: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
4: ์โอ้รุ่นแรก
3: รุ่นแรก
4: แรกแย้ม
3: แยกแย้มฝาโลง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์คืออย่างงี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
4: ใจ
3: ตกใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างงี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
4: ์ก็โชคดี
3: ท่านผู้ชมบอกโอ้ยตายแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงก์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวหล่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
4: อ้าว เรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาทมักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย์ว่าฉันจะรับแต่มรดก
3: อ๋อค่ะ
4: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัฒนสถาน
3: ค่ะ
4: ฉันจะรับ
3: อ๋อ
4: แต่ว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
3: อ๋อค่ะ
4: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
3: ค่ะ
4: บางทีก็มีหนี้สิน
3: มีหนี้ด้วยค่ะ
4: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
3: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
4: เห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
3: ค่ะ
4: ถ้าคุณแม่คุณตายไป
3: ค่ะ
4: แปลว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
3: ค่ะ
4: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
3: ่ค่ะ
4: ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
3: ค่ะ
4: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
3: ก็ต้องรับด้วย
4: รักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
3: อ๋อค่ะ
4: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักหนี้พ
3: ี่มันนี่ไม่เอานี่ไม่เอาอาจารย์
4: กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที
3: ่ค่ะ
4: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่รับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว
3: ้ค่ะ
4: เขาก็ต้องฟ้องแม่เราแต่แม่เนี่ยไม่อยู
3: ่ค่ะ
4: ทายาทก็ต้องเข้าไปรับคดีนี
3: ้
4: แต่ถามว่าเราต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือเปล่า
3: ค่ะ
4: กฎหมายเพียงกำหนดไว้ว่ารับผิดชอบในหนี้สินของแม่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับสมมติมุดว่ารายนี้แม่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
3: ค่ะ
4: เราได้รับมรดกมา5ล้าน
3: ค่ะ
4: เราก็จ่ายไป 500,000
3: อ๋อ
4: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
3: ค่ะ
4: ไม่มีสมบัติเลย
3: ค่ะ
4: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสื่อผืนหมอนใบมีแต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
3: ์ค่ะ
4: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
3: ไม่ต
4: ้
3: องรับผิดชอบ
4: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ
3: ้
4: องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับลูกหนี้ก่อนเมื่อไล่บี้เอากับลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่บี้เอากับแม่เราแต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัฒนสถานอะไรก
3: ็
4: จบกันครับอย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
3: ค่ะ
4: แค่นี้แหละ
3: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสกันนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการไขข้อข้องใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
2: หรือมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มี Facebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
1: นะครับนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า surety ship ค่ะแปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมด ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า

0: กับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาท่องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: รักจ้า
1: อืมวิ่งตึ้งเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกเหรอจ๊ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: ได้จ้ะ
1: สาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: พรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: ซ์เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนซ์ไม่ตลก
2: ไ
1: ปไอ้เบนซ์ไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต
0: ่อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งสารไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
2: เหรอ
4: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
2: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
2: จริงเหรอจ๊ะ
5: จ้ะแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
2: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
2: โอ้ยจะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
6: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: ชดาที่ไหน
2: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
2: ตัวเอง
5: จ๋า
2: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเองสองคนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
2: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก
5: ่
2: อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
2: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
2: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
7: ห้าม
8: เฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้า
9: ลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
10: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
9: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
10: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
2: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี
9: ้ส่งได้แล้วอ่ะ
10: เก่งมาก
9: เที่ยวได้

0: ย
1: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
2: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: หมดเลย
2: ไปเที่ยวทะเลก
3: ัน
2: เย้
3: ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOSไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
4: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
5: ไม่ได้ดู
4: ลืมใช่ไหม
5: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
4: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเน
5: ี่
4: ย
5: อย่ามายุ่งนะ
4: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
5: อย่าเดี๋ยวตายโทร
4: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
6: ว่าไงคะ
4: หัวหน้าคะเป็นเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
6: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
5: ไปดูกันสองคนเลยไป
4: ต
5: ั
4: วเองไล่เขาเหรอ
5: ใช
4: ่ตัวเองเปลี่ยนไป
5: อย่านะเดี๋ยวตายไปเลยไป
6: ไปกันดีกว่า
7: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
5: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอะไปกินข้าวเถอะ
4: กินเกมไปเลยทุกคนไป
3: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รวยอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
8: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษา

อาสาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็น

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่น
ติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ผิด 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา
หรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดาวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันเงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับ